0: ที่ทำให้เกิดการรณรงค์ต้านเผด็จการกับทั้งฟิลิปปินส
1: ์
0: ก็เลยเป็นผลออกมาพอเฟอร์ดินานด์มาร์กอสอยู่ไม่ได้รัฐธรรมนูญก็ต้องคิดหนักละทีนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสถาปนิกทางด้านการเมืองนะครับเขาเรียก political architecture ก็คือมันต้องเอาตรงนี้จะหน่อยไหมไปกดเขียนระเบียบอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมอะไร
1: เปลี่ยนรัฐธรรมนูญไหมแก้ไขไหม
0: จะนั่นแหละครับก็คือการเป็นประธานาธิบดีเอาแค่วาระเดียวก็พออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สืบทอดอำนาจตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นแต่อย่าลืมนะศาลตั้งต้นในฟิลิปปินส์ก็คือเฟอร์ดินานด์มาร์กอสที่ทำให้เกิดสภาวะอันนี้แล้วตอนนี้ใครเป็นประธานาธิบด
1: ีก็ลูกชายเขาอะ
0: มันคืออะไรจริงไหมครับก็มันก็เลยสะท้อนนะสะท้อนไปถึงอีกจุดหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าคนที่ไปเลือกเขาเนี่ยได้ใช้วิจารณญาณของตัวเองบ้างหรือเปล่าหรือเป็นไปตามกระแสในห้วงใดห้วงหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงในห้วงเวลาที่ตัวเองถูกกดขี่ข่มเหงจริงไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอมันเป็นสภาวะอย่างนี้นะอยากให้เปรียบเทียบอย่างนี้เมียเฟอร์ดินานด์มาร์กอสสวยไหม
1: ค่ะ
0: เมียเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนี่สวยมากนะครับเป็นนางงามฟิลิปปินส
1: ์นางอิเมลดามาร์กอสร้องเพลงก็เก่ง
0: นั่นแหละในวันที่เขาล้มจากอำนาจนะครับก็ถูกตามยึดทรงยึดทรัพย์อะไรสารพัดแต่มันมีทาวเฮาอยู่คู่หนึ่งเป็นทาวเฮาแฝด
1: ค่ะ
0: นะครับสูง4ชั้น
1: อ่าฮะ
0: แต่มันเป็น8ก็แสดงว่ามันมี8ใช่ไหมครับข้างล่างก็2นะก็ชั้นละ2ชั้นชั้นละ2ห้องต้อง2ห้องนะครับไอ้อาคารนี้นะครับไอ้หน่วยยึดทรัพย์เนี่ยก็ตามไปยึดมันเป็นอาคารที่เก็บหายหิว
1: รองเท้าเหรอฮะ
0: รองเท้าส้นสูง
1: ที่เคยเป็นข่าวบอกว่าโอ้โหเป็นเกือบ 5,000 คู่อะไรนั่นไหม
0: ก็ลองนึกดูนะ
1: แบรนด์เนมทั้งนั้น
0: ค่ะขนาดทาวเฮาส์ของชนชั้นสูงเนี่ยนะครับเอาไว้เพื่อเก็บรองเท้าส้นสูงอย่างเดียวคิดดูว่ามันจะขนาดไหน
1: โอ้โห
0: จะขนาดไหนแล้วก็ต้องถือว่าเป็นการตามยึดทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในห่วงเวลาน
1: ั้นค่ะ
0: ก็คิดเป็นมูลค่าถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่มากคดีนี้นะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละที่น่าแปลกใจก็คือว่าคนลืมแล้วเหรอหรือมันอาจจะลืมก็ได้นะเพราะว่ามันก็ผ่านมาม
2: ันคนละรุ่นคนละเจนอาจารย์
0: แต่สมองมันความจำสั้นขนาดนั้นเลย
2: กระแสไงอาจารย์กระแสอื่นเข้ามาแทนหรือเปล่า
1: อาจารย์ก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณดูเตเต้เนี่ยดำเนินนโยบายผิดพลาดที่อาจารย์ก็เคยบอกไว้ว่าต้องการที่จะให้ลูกสาวเป็นรองประธานได้บีไปก่อนแล้วก็เลยชูบทบาทของเอฟดินานมาก็จูเนียคนตอนนั้นน่ะก็ปลื้มกับคุณดูเตเต้ที่ทำให้บ้านเมืองสงบสุขปราบยาเสพติดแบบโอ้โหแบบจริงจังมากเลยอาจารย์เนาะค่ะ
0: ก
1: ็
0: น
1: ั่
0: นแหละครับจริงๆเนี่ยมันก็คือเรื่องของอำนาจซึ่งมีการกำหนดกันไว้แต่ทำให้มันเป็นไปตามระบบระเบียบนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หลังบ้านเนี่ยนั่งคุยกันแล้วว่าอย่างนั้นนะอย่างนี้นะก็ดูแต่เพศที่ถูกกำจัดเนี่ยก็คงวางหมากไว้นั่นแหละว่าจะให้แค่มาร์กอสจูเนียร์เนี่ยมาสลับฉากแค่นั้นนะครับเพราะว่าเคสมันก็เคยเกิดแล้วอย่างที่ผมยกตัวอย่างกอริอาโรโยนะครับกับเอสตาดานะฮะกรณีนี้ชัดเจนเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับกอริอาโรโยถึงมาเลือกตั้งแล้วตัวเองได้ในวาระที่สองต่อจากการรักษาการเนี่ยนะครับพอสิ้นสภาพไปเนี่ยก็ถูกเล่นงานเรื่องเดียวกันนะครับก็คือคอร์รัปชัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละการคอร์รัปชันเนี่ยมันไปเลยฮะมันทั่ว

0: มันกระจายแล้วมันก็จะมีวิธีการของการเข้ามาสู่อำนาจโดยการใช้เงินเป็นตัวทำที่จะได้เป็นที่แจกของได้นะครับไม่ผิดกฎหมายแต่ห้ามซื้อเสียงนะครับก็คือจะเอาของไปฝากของอะไรเนี่ยถือว่าเป็นสินน้ำใจนะฮะก็อย่างน้อยมันก็ยังเปิดว่ามันให้อะไรใช่ไหมครับมันไม่เหมือนบ้านเราสมัยก่อนมีคืนหมาหอนตอนนี้หมาไม่มีโอกาสได้หอนนะเพราะว่าลุดปื๊ดโอนปั๊บปุ๊บเลยเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาไปแจกตามและบ้านตามอะไรเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าตกใจอย่างบ้านเราเนี่ยผมฟังท่านผู้ว่าแบงค์ชาติท่านปัจจุบันพูดว่าธนบัตรรุ่น 1,000 รุ่นเก่ารุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้เมื่อสัก20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: มันหายไปจากระบบคิดเป็นมูลค่าถึง 140,000 ล้านบาท
1: ธนบัตรหายเหรอฮะอาจารย์
2: มีคนเก็บเอาไว้เหรอคะ
0: มันไม่ออกมากระจายอยู่ในระบบของการซื้อขายของที่เป็นแค่ปรากฏว่ามันหายไปทั้งหลอดเลยนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ให้สิ่งหนึ่งนะฮะในการชี้พยายามที่จะบอกว่ามันค่อยๆหายไปอย่างไร
2: ค่ะ
0: นี่มันก็เลยเกี่ยวโยงไปถึงการฟอกเงินและทุนจีนเทา
2: ค่ะ
1: ครับ
0: พอดีเลยเรานึกดูนะ 140,000 ล้านบาท
2: ค่ะ
0: มันหายไปจากระบบการชำระมันก็ต้องอยู่บ้านใครบ้านมันใช่ไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็เครือข่ายมันก็ต้องไม่ธรรมดาสมมติว่ามันเก็บไว้สักหลังคาเรือนหนึ่งบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์หรูๆแพงๆเสียดสีเท่านั้นแหละที่จะมีได้ใต้บ้านเนี่ยก็มีเซฟขนาดใหญ่เอาไว้เก็บเงินพวกนี้อะไรพวกนี้นะครับ
2: เก็บเอาไว้แต่ไม่ได้เอามาใช้เลยนะเลยไม่มีการหมุนเวียน
0: มันทยอยเนี่ยครับ
2: ทยอยใช่
0: เพราะว่าเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ถ้ามันเป็นเงินที่มาจากการฟอกนี่หรอกไหมครับคือเป็นเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายมันก็ต้องเอาไปตุนไว้เอาไปเก็บไว้แล้วก็มันก็จะรอจังหวะและโอกาสที่จะเอาออกมาใช้ซึ่งเป็นก้อนใหญ่ๆครับเช่นซื้อเสียงในวันเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งในประเทศไทยมีเลือกตั้งกี่ระดับล่ะ
2: เยอะหลายระดับแหละ
0: ไอ้พวกนี้นะฮะ
2: ท้องถิ่นนี่อีก
0: โอ้ถ้าเรามีกลไกในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับที่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่อิงกับการเมืองนะครับประเทศเราจะสะอาดขึ้นมาเลยแหละ
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วมันมีตัวอย่างนะซึ่งมีคนที่ใช้มาตรการเพื่อที่จะสกัดเงินพวกนี้เมื่อเลือกที่จะอยู่นอกระบบแล้วจะเอามาปล่อนเข้าสู่ระบบเมื่อมีโอกาสนะครับคนนั้นเนี่ยเขาคิดแบบนี้นะครับคือให้มันอยู่นอกระบบไปเลยคนนั้นก็คือนาเรนทราโมดี
1: อินเดีย
0: นาเรนทราโมดีเนี่ยนะครับเขารู้ว่าเงินธนบัตรรุ่นที่มันหายไปจากระบบมันคือรุ่นไหนบ้างเพราะว่าเกิดจากการเก็บข้อมูลนะครับสำรวจนี่แหละแล้วก็ธนาคารเขาก็เลยประเมินเนี่ยรุ่นนี้มันหายไปเยอะมากอะไรพวกนี้เขาก็เลยใช้วิธีว่ายกเลิกธนบัตรรุ่นนั้นนะครับยกเลิกเนี่ยไม่ใช่ว่าตัดสิทธิ์ที่จะเอามาเปลี่ยนเป็นแบงค์ใหม่นะครับแต่อย่าลืมนะว่าถ้ามันเป็นแบงค์ขนาด20ดูปีแต่เมื่อมันเป็นเงินหลายพันล้านหลายหมื่นล้านดูปีแต่มันอยู่กับพวกที่มิจฉาชีพพวกผิดกฎหมายพวกคอร์รัปชันนะครับเก็บไว้ที่บ้านเป็นกุลุตอะไรพวกนี้นะครับแล้วกำหนดระยะเวลาจำกัดให้มันเพื่อที่จะมาแลกธนบัตรใหม่นั่นแหละครับกลวิธีอันนี้ก็คือว่าทำให้มันยังไงมันก็แลกไม่ทันนะครับหนึ่งแหละสองถ้าไปจ้างคนอื่นให้มาแลกแทนมันก็จะมีการตั้งคำถามว่าเอาเมื่อเช้ายังขายโรตีอยู่หน้าแบงค์
2: ทำไมมีเงินแยะได้ไง
0: โอ้ทำไมขายโรตีอยู่หน้าแบงค์แล้วมาแลกเป็นระดับ5ล้าน10ล้านรูปีเลยเหรอไอ้พวกนี้นะครับนั่นแหละมันก็จะถูกสืบสาวราวเรื่องไปจนถึงต้นต่อว่าเงินนี้ท่านได้แต่ไหนมานะครับผมแนะนำให้ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติทำแบบนี้ก็ได้
2: ทำอย่าง
0: น
2: ี้ดีไหม
1: เหมือนอินเดีย
0: ถ้าอยากรู้ว่าไอ้นี่มันหายไปไหนนะครับ
2: ผู้ว่าอาจจะอยา

0: คำนะแต่มันก็ไปติดกลไกอะไรอย่างเงี้ยนักการเมืองอะไรต่อมีอะไรอีกก็จะยากนะคะ
1: แต่นั่นแหละมันก็วนกลับมาถึงผู้ใช้อำนาจในการเลือกตั้งจริงไหมล่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะเลือกอะไรเข้าไปก็ได้อันนั้นแหละมันไม่มีทางหรอกครับเลือกปีศาจซาตานเข้าไปแล้วจะแปลงร่างเป็นเทวดาได้ไม่มีหรอกครับเขาก็จะสมมติว่าตัวเองเป็นเทพเทวดาแต่เป็นซาตานนะครับในความเป็นจริงอะไรพวกนี้นะครับก็ทำทีเป็นอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างนะครับนี่แหละครับนี่คือสารตั้งต้นว่าทำไมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันถึงไม่มีความเป็นเอกภาพอันใดเลยนะครับแล้วก็ที่มันก็เลยเป็นที่มาของข้อนี้แล้วก็แต่ละประเทศมันก็มีเงื่อนไขปัจจัยภายในที่แตกต่าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับถึงแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาผสมผสานแต่ระบอบและการมาของอำนาจมันก็ต่างกันนะครับวิธีคิดการหล่อหลอมอะไรพวกนี้ก็ต่างกันนะครับนี่แหละมันถึงทำให้เป็นจุดเป็นสารตั้งต้นว่าทำไมอาเซียนเนี่ยมันถึง มันถึงไม่ไปไหนมาไหนสักทีนะครับมันถึงวนอยู่ใน
0: ม
1: ัน
0: ยังอยู่ในหลุมวนกันอยู่นี่อ่ะนะ
1: เราจะเบรกสักครู่
0: เราจะพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์คะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะคะมาคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ต่อกันเลยค่ะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงๆค่ะอาจารย์อย่างที่อาจารย์ว่าไว้นะอาเซียนเพราะฉะนั้นมันจะรวมกันเนี่ยมันก็คงจะยากนะเพราะว่าไอ้สารตั้งต้นของแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็อยู่ที่อิงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่นะอาจารย์คะ
1: ก็อย่างอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่ดูเสมือนแต่ว่าอยู่ในทางน่าจะมีการเลือกตั้งที่ดูดีที่สุด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะว่าในยุคแรกของการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกที่จะสืบสารในสายเลือดของอำนาจนะครับมันยังมีความเป็นพรรคอย่างกรณีของลองได้อย่างนี้นะครับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่หลังจากที่ซูฮาโต้นะครับสิ้นอำนาจไปพอซูฮาโต้สิ้นอำนาจไปเลือกตั้งครั้งแรกจำได้ไหมครับใครชนะเมกนางเมกาวตีสุกาโนบุตรี
4: ครับ
1: เห็นไหมครับสุกาโนเป็นใครสุกาโนก็คือบิดาแห่งชาตินะครับผู้ประกาศเอกราชของอินโดนีเซียจากเนเธอร์แลนด์นะครับพอประกาศเสร็จปุ๊บนะครับคนที่มากำจัดสุกาโน่เนี่ยก็คือซูฮาโต้ซึ่งเป็นนายทหารใหญ
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วซูฮาโต้เนี่ยใครหนุนนะครับก็อเมริกา
0: หนุนนะฮะ
1: ก็อะไรฮะสิ่งที่อเมริกามองอย่างเดียวคือตอนนั้นเนี่ยไม่จำเป็นมีเลือกตั้งก็พอประชาธิปไตยหรือไม่สนแต่ขอให้พรรคการเมืองที่ฉันหนุนนั้นชนะครับด้วยวิชาไหนก็ได้ใช้กันไปเลยนะครับพอซูฮาโต้มาเนี่ยซูฮาโต้ก็ใช้อำนาจเผด็จการตลอดนะครับคิดดูนะครับอยู่ในอำนาจตั้งยาวนาน
0: สาม
1: ทศวรรษเนี่ยนะครับ
0: สามสิบปีได้ไ
1: หมสามทศวรรษเนี่ยแหละครับสามทศวรรษแล้วก็ใครเป็นศัตรูก็อุ้มหายเลย

0: แล้วคนที่ทำหน้าที่อุ้มหายเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นไกลครับก็คือลูกเขยของสุ
1: ลูกเขยเขาซึ่งตอนนี้มาเป็นประธานาธิบดีว่า
0: ก็นั่นนั่นนะสินะครับซูเบียนโตพาโบโวเนี่ยนะครับก็มาเป็นประธานาธิบดีแต่มันมีความลับไม้คล้ายคลึงกับฟิลิปปินส
1: ์
0: นะครับในแง่ของการบริหารจัดการบุคคลหรือการจัดสรรอำนาจระหว่างกลุ่มนักการเมืองนะครับอย
1: ่
0: าลืมนะครับว่าซูเบียนโตเนี่ยเป็นคู่แข่งของโจโกวิโดโดทั้งสองครั้ง
1: ในการ
0: เลือกตั้งซึ่งก็แพ้ทั้งสองครั้งนะครับพอแพ้ทั้งสองครั้งแล้วเพียงแต่ว่าการแพ้ครั้งที่สองเนี่ยโจโกวีเนี่ยเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร
1: ดึงมาเลยดึงในร่วมคอรมอล
0: ดึงซูเบียนโตมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไหนท่านก็เป็นอดีตนายทหารใหญ่อยู่แล้วนะครับที่จริงๆทำไมว่าซูเบียนโตเลือกตั้งแพ้โจโกวิโดโดทั้งสองวาระเนี่ยนะครับก็เพราะว่าภาพเก่าในอดีตที่เขาเป็นนักอุ้มนี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่ใช่อุ้มพระรัตน์นะครับ
2: อุ้มหาย
0: อุ้มหายนะครับหนูอยากโดนอุ้มไหมล่ะหนูอยากอุ้มนะครับซูเบียนโตเนี่ยถึงต้องหย่าเมียโดยนิตินัยนะครับเพราะเขาเป็นลูกเขยซูฮาโตนะครับซูเบียนโตก็เลยบอกว่าอันนี้มันเป็นรอยด่างในชีวิตถ้าจะเป็นใหญ่มันก็ต้องกำจัดรอยด่างอันนี้ออก
1: ก็เลยหย่าภรรยา
0: ลงทุนถึงขนาดว่าหย่าเมียแต่ก็ยังอยู่บ้านเดียวกัน
2: หย่าโดยนิตินัย
0: อย่าโดยนิสัยในเพื่อหลอกคนนั่นแหละนะครับแต่จริงๆก็ยังอยู่บ้านเดียวกันนะครับแต่ยังไงก็แพ้นะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันน่าสนใจมากก็คือว่าการเสพติดในอำนาจมันทำให้คนเปลี่ยน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับการเสพติดในอำนาจมันทำให้คนเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะครับก่อนที่โจโควิโดโดจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาเป็นผู้ว่าของจาการ์ตามาก่อนซ
1: ึ่
0: งก็เลือกตั้งนะครับก็พอเขาเป็นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็มาเลือกตั้งแล้วเขาก็ชนะได้เป็นประธานาธิบดีแต่จุดที่โจโกวิโดโดได้ใจคนอินโดนีเซียก็เพราะเขาเข้าใจคนจน
1: ค่ะ
0: นะฮะชีวิตของเขาเนี่ยก็รุ่มๆดอนๆมาตลอดนะครับแล้วก็ในวงตระกูลของเขาเนี่ยไปดูหนังได้เลยนะครับมันมีหนังที่สร้างขึ้นมาเพื่อชีวิตของโจโกวีนี่แหละโจโกวีก็คือโจโกวิโดโดเนี่ยนะครับโจโกวีเดอะมูฟวี่ฮะลองไปดูนะน่าจะมีในเน็ตฟลิกซ์นะครับตระกูลเขาเนี่ยเป็นคาร์เพนเตอร์นะครับ
1: เป็นช่างไม้มาก่อนอ่าฮะ
0: เขาก็จบเรื่องของป่าไม้โดยจบแล้วก็มาพัฒนาธุรกิจของบ้านจนเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ส่งออกไปเมืองนอกเมืองนอกฝีมือดีนะครับแล้วก็คู่ค้าเนี่ยก็เลยเรียกเขาสั้นๆจากคำว่าโจโกวิโดโดเนี่ยก็เลยมาเรียกว่าเป็นโจโกวีนะครับ
1: เอาชื่อการนามสกุลมารวมกันเป็นโจโกวีค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละครับเขาเป็น10ปีนะครับเป็นประธานาธิบดี
1: 2สมัยค
2: ่
1: ะ
2: สมัยละ5ปีเนาะอาจารย์ของอินโด
0: ใช่ใช่เป็นได้แค่2วาระนะครับพอเขาเป็น10ปีเสร็จปุ๊บโอ้เสพติดในอำนาจแหละเริ่มเสพติดในอำนาจนะครับจากภาพที่นั่งเครื่องบินโลคอสก็หายไปในวาระที่2นะครับวาระแรกเนี่ยโลคอสนะครับไปไหนก็ไปหาลูกที่สิงคโปร์ลูกชายคนเล็กนะครับลูกชายคนเล็กเขาเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลนะครับเรียนแบบสมถะไปไหนไม่ต้องมีองค์การักอะไรอันนี้มันคือการสร้างภาพของแท้เลยนะครับสร้างภาพให้คนอินโดนีเซียได้เห็นว่าอู้เนี่ยเราเป็นบุญมีวาสนาที่มีผู้นำเสียสละแบบนี้นะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วโจโกวิโดโดอยู่ในอำนาจ10ปีเนี่ยบ้านเป็นราชวังแล้ว
2: รวยมาก
0: จากบ้านที่ขายไม้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เป็นราชวังใหญ่
1: กลายเป็นคฤหาสน์เป็นแบบพระราชวัง
0: นั่นแหละครับแล้วก็มีลูก3คนนะฮะลูกชายคนโตตอนนี้เป็นรองประธานาธิบดี

0: ครับ
1: คร
0: ับลูกสาวส่วนลูกสาวเนี่ยก็แต่งงานแล้วแล้วก็เป็นลูกเขยของโจโกวิโดโดทุกวันนี้ก็เป็นผู้ว่าที่อาเจส่วนลูกชายคนเล็กเนี่ยก็ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาครับก็นั่นแหละครับก็เอาดีทางด้านนี้แล้วไอ้เรื่องคาเฟนเซอร์เนี่ยไม่เอาละเปลี่ยนสายอาชีพนะครับ
1: มาเป็นโพลิติ
0: เชียนเต็มตัวแล้วการเป็นโพลิติเชียนเต็มตัวเนี่ยนะครับคือถ้านะครับเป็นนักการเมืองอาชีพที่เสียสละเพื่อประเทศชาติมันก็ดีไปแต่ถ้าเล่นการเมืองอันนี้เนี่ยคือเพื่อความร่ำรวยนะครับแล้วเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจของตัวเองแล้วลองนึกภาพอย่างนี้นะครับแปลงร่างของเซเบียนโตมาเป็นมิตรในทางการเมืองในวาระที่2แล้วก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหม5ปีแล้วต่อมาวันหนึ่งลูกชายคนโตเนี่ยก็ยังมีพรรษาไม่ถึงเกี่ยวกับพระอีกแล้วเน
1: า
0: ะ มีอายุอนามไม่ถึงนะครับใบยวุฒิยังไม่เพียงพอ
1: แบเอาไว้ก่อนเป็นรองประธานาธิบดีไป
0: ไม่แต่การโกงในทางนิติในมันเกิดขึ้นนะครับในวันที่ลูกชายของโจโกวิโดโดสมัครเพื่อที่จะชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะครับอายุไม่ถึงครับ
1: ค่ะ
0: อายุไม่ถึงในวันที่สมัครแต่ทีนี้ศาลสูงศาลรัฐธรรมนูญมาตีความบอกว่าก็ครบแล้วไงในวันเปิดการเลือกตั้งดีไหม
2: ดีครับกฎหมายเข้าข้างดี
1: เลี่ยงเลี่ยงไปได้ค่ะเลี่ยงบาลี
0: แล้วการเสพติดในอำนาจเนี่ยเราก็เห็นภาพเลยนะครับในห้วง5ปีหลังของโจโกวิโดโดเนี่ยไม่มีฝ่ายค้านเลยในอินโดนีเซียมีแต่ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเพราะอะไรครับเพราะกระจายผลประโยชน์เพราะบ้านฉันก็เป็นคฤหาสน์ใหญ่แล้วคนอื่นอยากได้ไหมนะครับหรือถ้ายังไม่ได้ก็เอาอย่างนี้มันมีสวัสดิการของสส อยู่นะครับเอาค่าเช่าบ้านค่าเบิกค่าไปโรงเรียนของลูกอัพขึ้นมานะครับถ้าเรียนโรงเรียนระดับfirst class ไม่พอเนี่ยเรียนนานาชาติไปเลย นะครับจำภาพนั้นได้ไหมสส ที่มาจากคนจนมันเต้นในสภากันง้องแง้งง้องแง้งนั่นแหละดีใจ
2: ค
0: ืออาชีพนี้ดีเว้ยไม่ต้องทำอะไรนะครับมานั่งแล้วก็ฟังเขายกมือเอาแล้วก็ได้แล้วนะครับนั่นแหละครับมันเดินทางมาถึงจุดที่ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่อินโดนีเซียจากคำว่าประชาธิปไตยมันแปลงร่างมาเป็นคณาธิปไตย
1: คณาธิปไตยไปแล้ว
0: กลายเป็นคณาธิปไตยไปแล้วครับแต่มันก็จะมาถึงจุดที่แย่งอำนาจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคนอินโดนีเซียตอนนี้มีความไม่ศรัทธาในการเมืองแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งมีการประท้วงใหญ่หลายครั้งนะครับเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงสสก็ไร้ซึ่งจิตสำนึกรับใช้ประชาชนนะครับเข้าไปยกมือเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าเข้าครอบครัวเอาสวัสดิการที่ดีกว่ามนุษย์มนาเขานะครับหรือแม่จำภาพได้ไหมที่เต้นเต็มสภา นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้กระแสมันตีกลับครับแต่ว่าเริ่มมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกคณะที่ประไตยนี่แหละจะมาแย่งเก้าอี้กันและสิ่งที่โจโกวิโดโดวางไว้เนี่ยเขาวางอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเขาก็จะไปแซะสเบียนโตการแซะในที่นี้นะครับก็คือแซะในแง่ที่ว่าแทนที่จะให้สเบียนโตเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองให้มันโดดเด่นเขาก็จะไปแซะให้มันได้เด็ดนะครับเพราะถ้าซิเบนโตเด็ดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่ออีกบาลาน
1: ต่ออีกบาลานต์หนึ่งได้อ๋อ
0: ลงเลือกตั้งแต่โจโกวีเนี่ยคงคุยกันหลังบ้านแล้วบอกว่าเป็นแค่บาลานต์เดียวนะให้ลูกฉันฝึกงานไป5ปีพออยู่ครบ5ปีแล้วก็นั่นแหละก็เป็นจังหวะของลูกฉันพอดี
1: อ
0: ันนี้แหละครับมันประชาธิปไตยมันไม่ใช่แหละ มันแปลงร่างเป็น
1: คณะธิปไตยไปแล้ว
0: โดยเอาการเลือกตั้งมาสมอ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตย

0: ค่ะ
1: ซูบีคันติเดียว
0: เรามาต่อในวัน
2: พรุ่งนี้
0: นะทำได้แนบเนียนมากเลยนะคะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแล้วเราสองคนกำลังคุณฟังไปพร้อมกันด้วยนะครับกับมาติดตาม Good Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่ 6:00 นจนถึง 7:30 นวันนี้ลาไปแล้วสวัสดี
0: ขอให้ทุกคนโชคดีรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่22 สิงหาคม 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองและดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะส่วนสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างฝนตกหรือเปล่ารายงานสภาพอากาศกันเข้ามานะคะวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพนะคะงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นค่ะเมื่อวานนี้นะคะโดยมีรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณวรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะรวมไปถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยผู้ว่าการกทท.กกท.นะคะพร้อมกับผู้บริหารวงการกีฬามาร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยผ่านแคมเปญวิดีโอและภาพถ่ายภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity ถ่ายทอดพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะก็มีทั้งวิวกุลวุฒินะคะมีสุทธาสินีหญิงสุทธาสินีค่ะและพร้อมด้วยเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจอดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงที่สร้างตำนานเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยซ้อนมาพร้อมการถ่ายทอดเรื่องราวของนักกีฬาค่ะผ่านชุดพิธีการดีไซน์ทันสมัยตามสไตล์แบบสิริวัณวรีนะคะก็เป็นแบรนด์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยที่สวมใส่ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกยะนะคะจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity ถ่ายทอดพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวพร้อมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยก็เป็นภาพอยู่ใน Daily News ค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของนักเรียนครูกราดยิงในโรงเรียนอีกแล้วนะครับก็ทำให้แตกตื่นไปหลายโรงเรียนหลายพื้นที่เลยแหละครับผู้ปกครองก็ต่างกังวลใจพาบุตรหลานกลับบ้านนะครับเมื่อวานนี้เกิดขึ้นหลายโรงเรียนเลยแหละครับก็เริ่มที่หนองคายกันก่อนพันตำรวจเอกจิรวิทย์ปานยิ้มผู้กำกับการสภ.เมืองหนองคายครับนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายหลังจากมีผู้ใช้ไลน์ครับเข้ามาเขียนข้อความในกลุ่มเมื่อช่วงเช้ามืดวานนี้ครับว่าวันนี้จะเข้าไปยิงจุดๆๆให้หมดโดยผู้ปกครองจำนวนมากทราบข่าวก็พากันเดินทางมาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความกังวลและขอรับบุตรหลานกลับทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกตรวจบริ

0: เวียนโดยรอบแล้วก็มีการตรวจสอบที่มาของข้อความดังกล่าวหาตัวผู้โพสต์มาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยท่านผู้กำกับจิรวิทย์บอกว่าในช่วงนี้ครับได้เพิ่มความระมัดระวังในสถานศึกษาทุกแห่งโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังขอความร่วมมือทางโรงเรียนครับให้เข้าออกประตูหน้าเพียงประตูเดียวเนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายเปิดให้บริการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยก็ขอให้งดใช้ประตูด้านพิพิธภัณฑ์กำชับรปภ.หน้าประตูโรงเรียนตรวจสอบรถจนเข้าออกทุกคันให้เข้มงวดขึ้นนะครับที่ใต้ก็มีนะครับอดีตเด็กนักเรียนชายม.2 คึกขนองโพสต์ภาพปืนและข้อความขู่กลาดยิงโรงเรียนดังเมืองหาดใหญ่ขณะที่ครูประจำชั้นก็ตกใจกลัวคาดว่านักเรียนนั้นน่าจะโกรธแค้นครับที่ให้ตามมาแก้ศูนย์ที่น้องติดวิชาอยู่หลายวิชาแต่ว่าไม่ยอมมาแก้ก่อนจะถูกโรงเรียนไล่ออกก็เลยขู่กลาดยิงโรงเรียนก็ทำให้ผู้ปกครองตกใจกลัวนะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับภาพประกอบจากข่าวสดนะครับเป็นภาพตรึงโรงเรียนเป็นภาพตำรวจเข้าตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายหลังมีแชทไลน์ขู่กราดยิงจนสร้างความแตกตื่นไปทั้งเมืองขณะที่โรงเรียนดังอีก2แห่งในจังหวัดขอนแก่นก็เกิดเหตุเรียนแบบในลักษณะเดียวกันจนวุ่นวายไปหมดครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับ3โรงเรียนดังอีสานวุ่นขู่กลาดยิงแจ้งตำรวจเร่งหาตัวคนแชทไลน์ทำแตกตื่นที่สาธิตมขหนองคายกาลยานวัดขอนแก่นปันป่วนหยุดเรียนทันทีพฤติกรรมเอาอย่างลามขอนแก่นหนองคายวุ่นขู่กลาดยิงในไลน์กลุ่มโรงเรียนดังกาลยานวัดขอนแก่นประกาศหยุดเรียนปรับเรียนออนไลน์1วันครูแจ้งตำรวจส่งกำลังคุ้มครองตรวจลายกลุ่มนักเรียนพบเถียงกันก่อนโพสต์ข่มขู่ใช้ความรุนแรงขณะที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลางซ้อมหนีซ่อนสู้นักเรียนส่งต่อข้อความสื่อสารผิดพลาดว่ามีกลาดยิงทำให้แตกตื่นกันทั้งเมืองสาธิตมขหนองคายเจอข้อความขู่แต่เช้ามืดก่อนลบทิ้งผู้ปกครองแตกตื่นแห่รับบุตรหลานกลับบ้านวุ่นตำรวจเร่งตามทั้ง2บัญชีป่วนมาสอบปากคำครับ
1: นี่คือสิ่งที่เป็นห่วงนะคะว่าจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบถึงแม้ว่าจะเป็นการพูดเฉยๆก็ตามก็สร้างความแตกตื่นขึ้นมาได้นะคะมากันที่เรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะโดยเฉพาะประเด็นที่นายกรัฐมนตรีซึ่งก็อยู่ระหว่างการเยือนต่างประเทศนายกเองก็ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความสำคัญกับบรรดา นักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนในญี่ปุ่นค่ะเนื่องจากว่ามีกระแสนะคะว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตรถออกจากประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันค่ะว่าให้ความสำคัญกับทุกๆประเทศไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่นด้วยซึ่งเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักลำดับต้นๆมาอย่างยาวนานไม่ทอดทิ้งกลุ่มนักลงทุนที่มีความผูกพันมายาวนานเน้นการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวรักษาฐานการผลิตที่เข้มแข็งของญี่ปุ่นไว้ในไทยเพราะเป็นเรื่องที่ทิ้งกันไม่ได้ค่ะและต้องทำให้นักลงทุนไม่ทิ้งไทยด้วยเช่นเดียวกันและต้องทำให้เราพร้อมในการคลายข้อติดขัดทำให้มั่นใจว่าไม่ทอดทิ้งเขาในส่วนของ EV ค่ะก็ได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนเอกนิติธันประภาสพิจารณาแนวทางเพื่อไม่ให้เสียเปรียบของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ญี่ปุ่นจะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เพื่อให้มีการปรับโครงสร้างด้านต่างให้เกิดความยุติธรรมและทำให้ผู้ผลิตแต่ละประเทศก็ยังคงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยนะคะก็ยึดถือตัวเลขค่ะตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นปีที่แล้วทะลุหลัก1ล้านล้านบาทปีนี้เรื่องปีก็มีเงินลงทุนจริงๆเข้ามาแล้ว 530,000 กว่าล้านบาทนะคะก็ยังไม่เห็นว่ามีการย้ายฐานการผลิตหรือว่ามีการชะงักเงินลงทุนจากต่างประเทศด้วยสาเหตุที่บอกว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมค่ะพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะก็มีทั้งประเด็นนี้รวมไปถึงประเด็นการเมืองรวมอยู่ด้วยเลยนะคะปัดญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตอนุทินสยบสื่อไฟเขียวสยบลือค่ะไฟเขียวรื้อเกณฑ์รถ EV ใหม่ปลื้ม AI Passport แรงไม่ตกไอติมไล่ขุดเบื้องลึกคดีหัวสว.ปลัดดีตั้งโต๊ะแจ้งความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport ยอดลงทะเบียนทะลุเกิน1ล้านแล้วชี้สัญญาได้รับการแก้ไขใหม่ส่งให้สำนัก งานอสสในการตรวจสอบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ยืนยันจะจ่ายเงินตามผู้ใช้งานระดับโปรพร้อมชี้แจงกรรมาธิการและปปช.หากมีการยื่นตรวจสอบส่วนการจัดเก็บข้อมูลและ

0: ประมวลผลอยู่ในประเทศด้านเท้งเตรียมยื่นตรวจสอบไทย AI ชี้ส่อล็อกสเปกส่อหัวประมูลและรัฐใช้ AI แก้ภัยพิบัติปราบการทุจริตส่วนนายกเยือนนิวซีแลนด์ได้รับการต้อนรับตามวิถีเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์ขณะที่ยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ตั้งเป้าการค้าทั้ง2ประเทศพร้อมฟื้นบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์รับมือกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์ขณะที่อนุทินออกโรงสยบข่าวลือทุนญี่ปุ่นย้ายฐานยันรัฐบาลไม่ทิ้งมิตรเก่าพร้อมปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ดั้งเดิมเต็มที่สั่งเอกนิติรื้อเกณฑ์ส่งเสริมรถ EV ใหม่อุดช่องโหว่ความลักลั่นค่ายรถเดิมเสียเปรียบงัดยอดลงทุนต่างชาติครึ่งปีแรกทะลุ 5.3 แสนล้านไร้สัญญาณย้ายฐานการผลิตด้านผลิตเปิดหลักฐานเพิ่มคดีหัวสวแชร์เลขข่าวรัฐมนตรีรูดบัตรจองห้องพักให้ผู้สมัครสวกลุ่มพลีชีพเข้า B2 รังสิต B2 รังสิตค่ะจี้กกต.และ DSI สอบสวนทั้งขบวนการ
1: มีประเด็นเรื่องของระบอบสีน้ำเงินด้วยนะครับที่ทางพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับโดยเมื่อวานนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่าขอรอการหารือกับพรรคฝ่ายค้านก่อนเพื่อไม่ให้เสียมารยาททางการเมืองเมื่อถามว่าทิศทางของฝ่ายค้านจะไปด้วยกันได้หรือไม่เพราะมีอุดมการณ์บางอย่างที่อาจไม่เหมือนกันนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าตอนนี้ใครที่ไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลก็คุยได้หมดอยู่ที่ว่าแต่ละพรรคประสงค์จะร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่ยืนยันใครไม่ได้เป็นรัฐบาลจะส่งเทียบเชิญมาพูดคุยก็ถามว่าการล็อกเป้าอภิปรายของพรรคประชาชนนอกจากนายกแล้วจะมีรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลอื่นอีกหรือไม่คุณเท้งก็บอกว่าขอหารืออย่างเป็นทางการกับฝ่ายค้านพรรคอื่นๆก่อนทั้งนี้ในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาเราได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยตลอดซึ่งข้อมูลที่ได้เปิดออกมาก่อนหน้านี้ครับเช่นการโกงหัวสว.เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องออกมาเปิดข้อมูลในตอนนี้เพราะกกต.กำลังมีมติต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาในสิ้นเดือนนี้ครับก็คือ31สิงหาคมพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับคู่แชร์ระบอบสีน้ำเงินเท้งตีปี๊บศึกอภิปรายสั่งขยี้หัวสว.ก่อนกกต.สรุปสิ้นเดือนเท้งเตรียมถกพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นซักฟอกอุบล็อกเป้าใครบ้างบอกคดีหัวสว.ต้องบี้ก่อนกกต.มีมติ31สิงหาคมนี้ลั่นพร้อมตีแผ่ระบอบสีน้ำเงินกัดกินประเทศโคนนันพริตแฉภาคต่อหัวสว.การข้อมูลกลุ่มเข้าพักโรงแรมก่อนโยงผู้สมัครจี้ถามพัศกรจองห้องเองหรือทำตามใบสั่งใครครับ
0: มากันที่ไทย AI Passport กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ปลัดดีอีค่ะนายพัชระอนันตสินนะคะก็เปิดเผยความคืบหน้าว่าตอนนี้ลงทะเบียนกันไปก็จำนวนมากแล้วนะคะมียอดผู้สนใจเป็นล้านแล้วค่ะขณะที่สัญญาก็ได้รับการแก้ไขใหม่เป็นจ่ายแบบ Paper Active User ซึ่งก็สอดคล้องสัญญาเดิมที่จะจ่ายเงินตามการใช้งานจริงคือบริษัทต้องส่งมอบแผนการดำเนินงานที่มีผู้เข้ามาล็อกอินเป็นจำนวน5ล้านสิทธิ์แล้วจึงจะรับเงินและเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ครบ5ล้านสิทธิ์ผู้รับจ้างก็จะต้องถูกปรับตามข้อ11ของสัญญาเดิมในส่วนของเข้ามาล็อกอินจริงค่ะโดยในการแก้ไขสัญญาได้ส่งให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดในการตรวจพิจารณาแล้วก็มีการออกแบบระบบตรวจจับคัดกรองปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลออนไลน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนำข้อมูลคำสั่งว่าพร้อมไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ทั้งในและต่างประเทศซึ่งผู้ให้บริการไม่สามารถนำข้อมูลประมวลผลไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆหรือนำเทรน AI โมเดลของตนเองได้และผู้ให้บริการ AI จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลภายในและการประมวลผลเสร็จสิ้นอย่างแน่นอนค่ะส่วนการชี้แจงนะคะต่อกรรมาธิการของสภาหากว่ามีหนังสือเชิญมาตามระเบียบทางกระทรวงดีอีก็ตอบรับและพร้อมที่จะส่งผู้เกี่ยวข้องไปชี้แจงตามลำดับขั้นค่ะมากันที่อีกฉบับหนึ่งนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะชงร่าง PDP ลุย SMR และโซล่า4สูตรเสนอเอกนัดเคาะลุ้นประชาพิจารณ์กันยา DE เคลียร์สัญญาไทย AI นายกปัดทุนญี่ปุ่นทิ้งไทยเอกนิตินำก้าวธุรกิจถก EV ค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับ7:43 นแล้วนะครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดของภาคเหนือครับหน้าเนี่ยคลายวิกฤตแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นตากแม่ฮ่องสอนยังต้องเฝ้าระวังฝนอีกระลอกหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News

0: FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยกันบ้างครับยังคงเตือน17จังหวัดอยู่นะครับของภาคเหนือให้รับมือโดยอาจารย์เชนเมื่อวานนี้นะครับยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์สั่งด่วนผู้ว่าแม่สอดนะครับแล้วก็จังหวัดหลายพื้นที่นะครับให้เตรียมรับสถานการณ์ปภ.เองเมื่อวานนี้ก็ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนภัยขั้นสูงสุดจังหวัดตากแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นครับนายกรัฐมนตรีก็เตรียมจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามหลังฟื้นฟูน้ำลดนะครับโดยนายยศชันนันก็เมื่อวานนี้สั่งด่วนผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือเดินหน้า6มาตรการรับมืออุทกภัยเตรียมทั้งกำลังเครื่องมืออพยพกลุ่มเปราะบางให้เจ้าหน้าที่ปักหลักช่วยชาวบ้านตลอด24ชั่วโมงครับนายยศชันนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดดำเนิน6มาตรการประกอบด้วยบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์ให้เตรียมความพร้อมทุกมิติยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวให้เตรียมพร้อมกำลังพลอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนเน้นย้ำความปลอดภัยอพยพกลุ่มเปราะบางมีการให้ความสำคัญติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนการอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถนะครับให้เฝ้าระวังข่าวปิดเบือนและก็ให้ใช้ช่องทางกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้เกิดการตื่นตระหนกหากเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ให้รายงานตรงถึงประธานกรรมการและปภ.เพื่อส่งกำลังสนับสนุนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก็มีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับมีภาพจมทั้งเกาะเป็นภาพชาวบ้านบนเกาะโนแมนส์แลนด์กลางแม่น้ำเมยชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับต้องอุ้มลูกน้อยขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของบ้านหลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมมิดจมหายไปทั้งเกาะนอกจากนี้น้ำยังเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนย่านการค้าชายแดนรวมทั้งตลาดริมเมยต้องพากันปิดร้านไปทั้งหมดพาดหัวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสำหรับประเด็นนี้นะครับพาดหัวบอกว่าน่านคลายวิกฤตเตือนระวังฝนระลอกใหม่สลดศพ3รายเชนคลีนนิ่งแม่น้ำเมยล้นชายแดนอ่วมทะลักแม่สอดตลาดจมหายครับ
2: ซึ่งเมื่อวานนี้นายยศชนันนะคะก็ไปพื้นที่ที่ชุมชนณบ้านศิลาแรงค่ะในอำเภอปัวนะคะสำรวจความเสียหายเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านค่ะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมน้ำป่านะคะซึ่งในจุดที่ทางอาจารย์เชนเดินทางไปค่ะก็เป็นได้ไปเยี่ยมบ้านของคุณครูที่โรงเรียนในพื้นที่เป็นจุดที่เผชิญกับมวลน้ำป่าด้วยพร้อมสั่งการเครื่องจักรเข้ามาตักแล้วก็นำดินโคลนออกจากพื้นที่ชุมชนซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนค่ะส่วนการฟื้นฟูจังหวัดน่านทางอธิบดีปภ.เปิดเผยว่าผู้ว่าน่านได้เริ่มทำความสะอาดดินโคลนตามถนนบ้านเรือนแบ่งพื้นที่กันทำความสะอาดแล้วนะคะคาดว่าในวันนี้แหละค่ะน้ำจะเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วก็มีมวลน้ำอยู่ที่ประมาณ 65% ส่วนแผนการรับมือฝนตกช่วง23สิงหาคมก็มีทั้งการแจ้งเตือนการมอนิเตอร์เรดาร์มอนิเตอร์เรื่องระดับน้ำร่วมกันกับทางกรมชลประทานสธนชแล้วก็ส่งเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนนะคะนอกจากนี้ค่ะสภาพอากาศทางกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ก็ยังคงมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองอยู่นะคะโดยประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะคะก็ต้องยังเฝ้า

0: ระวังกันอยู่ค่ะเรื่องของฟ้าฝนส่วนบริเวณที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะขณะที่พายุดีเปรสชันกำลังแรงจากเกาะไหหลำประเทศจีนมีแนวโน้มเป็นพายุโซนร้อนคาดว่าขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีน 24-25 สิงหาคมพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงนะคะแต่จะทำให้อากาศของประเทศไทยนั้นไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะขอให้คนที่เดินทางในบริเวณนี้นะคะก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางไปด้วยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในแนวหน้าค่ะน่านสังเวยน้ำท่วมอีก1รวม3ศพหลายจุดเริ่มคลี่คลายเร่งฟื้นฟูยศนันนำทีมลุยทำความสะอาดทหารตำรวจเข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้านปภ.เผยภาคเหนือยังกระทบ6จังหวัดส่วนอธิบดีปภ.เกาะติดสถานการณ์กำชับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกรับมือน้ำท่วมขณะที่แม่ฮ่องสอนทางหลวงสาย108พื้นที่อำเภอศพเมยเสาไฟฟ้าล้มและเกิดดินสไลด์ทับเส้นทางซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะก็ลงพื้นที่ไปร่วมทำความสะอาดถนนบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะส่วนพาดหัวข่าวมติชนค่ะเหนืออีสานฝนตกหนัก6จังหวัดจมอนุทินบินน่านช่วยน้ำท่วม23สิงหาคมเหนืออีสานเฝ้าระวังฝนตกหนักปภ.เผย6จังหวัดจมน้ำแล้วตากเตือนภัยระดับสูงสุด2อำเภออนุทินจ่อลงพื้นที่น่าน23สิงหาคมยศนันนำบิ๊กคลีนนิ่งช่วยฟื้นฟูย่านเศรษฐกิจค่ะ
1: มีเรื่องของป้าดาษนะครับเมื่อวานนี้ต้องผิดหวังหลังจากสำนักพุทธไม่ให้ดูเอกสารตั้งวัดป่าอดุลยารามบอกเป็นความลับครับเมื่อวานนี้ป้าดาครับผู้รับมอบอำนาจจากตัวแทนทายาทที่รับมรดกของนายเฮียงผู้ที่ยกที่ดินสร้างวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นเข้าพบนายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามโดยบอกว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งวัดตามกฎระเบียบของสำนักพุทธและพรบ.สงฆ์หรือไม่อันนี้ป้าดาถามนะครับหลังจากเข้าไปขอดูเอกสารด้านในก็ออกมาเปิดเผยบอกว่ารู้สึกผิดหวังเพราะสิ่งที่ต้องการทราบและยื่นเรื่องไปนั้นทางสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติไม่สามารถตอบได้ว่าการจัดตั้งวัดถูกต้องและก็ไม่สามารถนำเอกสารมาชี้แจงได้ครับโดยให้เหตุผลว่าทุกอย่างเป็นความลับและแนะนำให้ทายาทยื่นอุทธรณ์ไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งหากมีเอกสารชัดเจนว่าผืนดินดังกล่าวเป็นวัดอย่างถูกต้องทายาทไม่ได้ติดใจอะไรเลยขณะที่ป้าบัวเรียนพิมพ์ศรีทายาทนายเฮียงคนที่3บอกว่าทายาททุกคนต้องการที่ตรวจสอบที่ดินผืนดังกล่าวว่ามีการจัดตั้งวัดถูกต้องหรือไม่เพราะตลอด20ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการยื่นเอกสารถามการจัดตั้งแต่ก็ไม่มีความชัดเจนโดยคำตอบที่ได้จากสำนักพุทธก็ทำให้ตัวเองผิดหวังมากแต่ว่าหลังจากนี้ครับทางทายาทก็ต้องกลับไปปรึกษาหารือกับทนายความว่าจะดำเนินการอุทธรณ์ต่อไปหรือไม่อย่างไรครับก็เป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในไทยรัฐประเด็นนี้ครับป้าดาและทายาทหน้าแตกพ.ส.ปัดเอกสารการจัดตั้งวัดป่าชี้เป็นความลับป้าดาและทายาทวืดหน้าแตกหลังพ.ส.ไม่ให้เอกสารการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นออกมาโต้ฉุนขาดเคยติดต่อพ.ส.รับปากจะให้เอกสารแล้วไม่ให้ผิดหวังมากเจ้าหน้าที่อ้างเอกสารเป็นความลับพร้อมเดินต่อให้สุดทางขณะที่พ.ส.ยันขึ้นทะเบียนเป็นวัดถูกต้องตามขั้นตอนมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการตั้งวัดสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์แนะนำให้ทายาทยื่นอุทธรณ์ไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีครับ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีคดีโกงสอบท้องถิ่นให้ติดตามค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะประเด็นโกงสอบค่ะก็ยังคงเป็นที่ติดตามอยู่และก็ยังไม่จบนะคะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันว่ามีหลักฐานใบคะแนนที่ถูกต้องมอบให้ท้องถิ่นแน่นอนค่ะเพื่อดำเนินการถอดถอนข้าราชการโกงสอบและตั้งทีมกฎหมายไว้คอยมอนิเตอร์แล้วทุกจังหวัดนะคะ

คะสำหรับการรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายปกรณ์ อินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเชื่อมโยงอดีตอธิบดีสถ.นายนิรัตน์บอกว่ายังไม่เห็นเอกสารส่วนที่มีข้อเสนอยุบคณะกรรมการกลาง

0: แจ้งใครอย่างแน่นอนค่ะส่วนการรายงานกรณีการทุจริตชุดที่มีนายปกรณ์นะคะจะเชื่อมโยงไปถึงอธิบดีคนเก่าก็ยังไม่เห็นเอกสารรายละเอียดทั้งหมดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะปปช.คุยคดีโกงสอบจบแค่อธิบดีสาวไม่ถึงระดับชาติอปท.ล่องอกเคลียร์สท.เดินหน้าเชือดข้าราชการขี้ช่อส่งทีมนิติกรลงไปช่วยนิรัตการันตีปลอดภัยค่ะส่วนอีกฉบับหนึ่งนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะล่าตัวการโกงสอบท้องถิ่นประชาธิปัตย์เปิดหลักฐานวางระบบซ้อน4ชั้นสะพัดกว่า 5,000 ล้านโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ลุยเปิดหลักฐานทุจริตโกงสอบท้องถิ่นพบเงินหมุนเวียนสะพัดสูงกว่า 5,000 ล้านบาทในขณะที่พร้อมแฉโครงสร้างขบวนการซื้อขายตำแหน่งชี้ทำแยบยลวางระบบโกงซ้อน4ชั้นตั้งแต่ผู้จ่ายนายหน้าข้าราชการคุมสอบจนถึงผู้บริหารระดับสูงและนักการเมืองอยู่เบื้องหลังวอน DSI ปปช.เอาจริงสาวไส้ถึงไอ้โมงจอมวงการใหญ่ชี้หากผิดแค่ผู้สอบ 5,925 รายไม่ต่างกับเล่นปาหี่ตัดตอนเอาใจประชาชนซัดมหาดไทยไม่เกินกรองคุณสมบัติคณะกรรมการกสท.จากเกิดเหตุซ้ำซ้อนจนเกิดเหตุซ้ำซ้อนนิรัตเดินหน้าเพิกถอนทุจริตสอบท้องถิ่นยันหลักฐานแน่นไร้กลั่นแกล้งยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมถึงใครฟันหมดไม่กังวลถูกฟ้องกลับพร้อมส่งนิติกรประกอบช่วยอปท.ทั่วประเทศขณะที่นายกสมาคมอบต.ลั่นพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่มั่นใจไม่มีใครถูกฟ้องค่ะ
1: เรื่องของโนมินีนะครับทางกระทรวงยุติธรรมและมหาดไทยก็ยังคงเดินหน้าปราบปรามอยู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์และนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้โนมินีถือครองที่ดินและก็ประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในเขตเมืองพัทยาอำเภอบารามุงจังหวัดชลบุรีตามหมายค้นศาลอาญาในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะครับซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้ก็ดำเนินการอย่างรัดกุมตามหมายค้นของศาลโดยชอบด้วยกฎหมายมีเป้าหมายสำคัญก็คือการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งเอกสารการประกอบธุรกิจและข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่ความสัมพันธ์และพฤติการเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติความถูกต้องและความสงบเรียบร้อยของสังคมพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับยุติธรรมและมท.จับมือตรวจค้นพัทยาลุยปราบโนมินียุติธรรมและมท.ประสานกำลังบุกเมืองพัทยาตรวจค้นเครือข่ายโนมินีมุ่งจัดระเบียบสังคมบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดอาจสะพลแนะ DSI ชงแก้กฎหมายปิดช่องโหว่ครับ
0: ส่วนเรื่องของการสวมสิทธิ์ถือบัตรสีชมพูก็เป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ด้วยนะคะชัดชาติปี้ทุกเขตต่างด้าวย้ายเข้าสวมสิทธิ์ถือบัตรสีชมพูหวั่นห้วยขวางซ้ำดินแดงชัดชาติสั่ง50เขตปูพรมตรวจย้อนหลัง10ปีต่างด้าวถือบัตรชมพูขีดเส้นรายงานด่วนรับมีช่องโหว่ระบบไม่มีการแจ้งเตือนยอดคนย้ายเข้าต่างกับกรณีคนไทยยืนยันฟันไม่เลี้ยงข้าราชการเอี่ยวทุจริตเอื้อคนต่างด้าวกังวลเขตห้วยขวางหวั่นซ้ำรอยดินแดงค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทในงานวันเกิดคนดังย่านรัชดานี้นะครับมีการใช้อาวุธเข้าประหัตประหารกันไปแทงหมวด191บาดเจ็บเลยนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับบอกว่าแทงหมวด191เจ็บกลางบ่อตกกุ้งในงานวันเกิดอู๊ดรัชดาคนดังงานเลี้ยงวันเกิดอู๊ดรัชดาคนดังวังหินกร่อยผู้ร่วมงาน2กลุ่มเขม่นกันเปิดฉากประลองกำลังไม่เกรงใจเจ้าของงานนะครับซึ่งมีคลิปภาพออกมาในโลกโซเชียลด้วยนะครับว่ามีการประชาสัมพันธ์ให้หยุดก่อเหตุวิวาทให้เกรงใจเจ้าของงานหน่อยนะครับแต่ว่าทั้ง2กลุ่มก็ยังคงเข้าตะลุมบอลกันจนมีหมวด191ได้รับบาดเจ็บจากการถูกแทงไปครับ
0: ส่วนประเด็นการตัดเงินบำนาญส.ส.นะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะทางฝั่งของอาจารย์วันนอเองนะคะก็ขออย่า ากให้มีการตัดค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้หลายคนถูกไล่ออกจากห้องเช่าไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพราะว่าสสไม่ได้รวยทุกคนค่ะเป็นพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะวอนอย่าตัดเงินบำนาญสสวันนอครวญเจ็บป่วยไม่มีเงินรักษาถูกไล่ออกจากบ้านเช่าวันนอขอกรรมาธิการงบประมาณปี70เติม600ล้านบาทให้กองทุนบำนาญสสสวยกเคสอดีตสสถูกไล่จากห้องเช่าไม่มีค่าจ่ายโรงพยาบาลหลังมิถุนาไม่มีเงินจ่ายแล้วต้องรอตกเบิกงบ70ด้าน

0: ชาดาหนุนชี้สอสอไม่ได้รวยทุกคนค่ะ
1: ก็ปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้เวลาหมดตรงแล้วครับน้องแอนพจนาฏและผมณรงค์ชันทองวันนี้ลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ี่เมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
2: ตรังพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบนอนสต็อปกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรังก้าวมือ 26-30 สิงหาคมนี้พบกันในงานตรังที่จักอาหารอร่อยมหากรรมรวมของกินตัวตึงทั่วเมืองตรังกว่า120บูธกินกันจนตัวแตกชมและเชียร์การแข่งขันปรุงอาหารเมืองตรังห้ามพลาดโปรเด็ดนาทีทองเมนูเลข9และแจกฟรีคูปองเงินสดทุกวันมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทชิลกับศิลปินสุดฟินเพอร์พิชและมัสคิเทียแล้วเจอกันที่เขาแปะช้อยตรังพิธีจักอาหารอร่อยอร่อยครบจบในงานเดียว
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการ Lady Zone โดยดีเจอรสาเหล่าเจริญสุข

ดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาแล้วนะคะวันเสาร์มีความสุขนะคะสนุกสนานนะคะกับเพลงจูประทับใจนะคะเพลงแรกของคุณสุเทพวงศ์กำเอกนะคะที่น้องสามมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับวิศีที่ฟังรายการทางคลื่นวิทยุสมทพัทลุงนะคะ 95.75 เมกะเฮิรตซ์ FC ดูรายการนะคะทาง Facebook Live นะคะทักทายมาสายแรกพี่วิโรจน์สวัสดีค่ะขอเพลงทุ่งรวงทองครับได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเอฟซีจะเข้าใจสนนะคะทุ่งรวงทองนะคะแล้วก็บทเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพลงดาวนะคะ95.75 เลดี้โซนขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอไปต่อเพลงนี้ก่อนนะ

้นะคะของคุณสุเทพนะคะ 95.75 เลดี้โซนนะคะเดี๋ยวสาขอขอบคุณด้วยนะคะเจอกันวันเสาร์22 สิงหาคม 2569นะคะวันนี้จะเป็นวันที่หลายๆท่านมีความสุขนะคะได้หยุดพักผ่อนนะคะแล้วก็เปิดฟังรายการวิทยุนะคะแล้วก็ FC นะคะบอกว่าคอยรายการพิศาอยู่ด้วยนะคะทักทายยังพี่จำปีอินพักดีด้วยสวัสดียามเช้าค่ะคุณย่าคนสวยสวัสดีค่ะแล้วก็พี่วิโรจน์เดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องสาวเลือกเพลงไว้แล้วนะคะพี่ดำรงบุญเรืองแก้วนะคะขอเพลงพันทะเลของคุณวินัยพันธุรักษ์ครับคิดถึงทะเลสาบพัทลุงทะเลน้อยตอนนี้สาได้ซีดีมาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขอบคุณพี่ดำรงด้วยนะคะฉันไม่แน่ใจว่าพี่ดำรงทำงานอยู่ที่ไหนนะคะก็ทักทายมาอยู่บ่อยๆนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะขอไปต่อเพลงนี้ค่ะซึ่งเป็นบทเพลงที่ฝากมานะคะเมื่อสักครู่นี้สายแรกนะคะ074615691ขอบคุณ FC ที่เขาชื่อสนด้วยนะคะเพลงนี้ค่ะขอบคุณ

ยนะคะพอหยิบโทรศัพท์มานะคะขอบคุณ FC ด้วยนะคะขอบคุณพี่อิ๋วจากจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ขอเพลงแถลงแกงแถลงแกงแทงใจนะคะของคุณอุมาพรบัวพึ่งขอบคุณค่ะพี่อิ๋วนะคะจากภูเก็ตนะคะขอบคุณนะคะอดีตนะคะประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขพัทลุงนะคะน้องโอนพรสมจิตสิริยันเช้ากับพี่สาย FC ครับสวัสดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณสำหรับ FC ด้วยนะคะ

อดด้วยนะคะสายแรกขอบคุณค่ะแล้วก็ทักทายยัง FC หลายๆสายด้วยนะคะอยากฟังสไตล์คอรัสนะคะของคุณสุเทพฟังดนตรีเถอชื่นใจได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสามีซีดีนะคะขอบคุณอาจารย์อุตสาห์บุญทองคงด้วยนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาน้องไปทุนจิตใจรักนะคะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงไปต่อ FC นะคะบอกว่าคิดถึงทะเลสาบลำปำ

ขอบคุณมากมากนะคะสมัยเอฟซีได้เดี๋ยวทักทายยังเอฟซีด้วยนะคะจากกรุงเทพสวัสดียามเช้าครับนะคะแล้วก็คุณเปรมปิตินะคะวันนี้ขอเพลงของใครนะคะเอาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับเอฟซีด้วยนะคะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นนาฬิกา29นาทีนะคะ95 775เรดิโซนอสมท.พัทลุงนะคะแจ๋วนะคะจากคุณเปรมปิติสวัสดีครับเพลงนี้เป็นเพลงประจำตัวเวลาถูกเชิญไปร้องเพลงอ๋อเพลงนี้เป็นอะไรคะพลันทะเลใช่ไหมคะขอบคุณมากมากโน้ตเสียงเป็นยังไงบ้างไม่แน่ใจนะคะขอบคุณมากมากนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะ95 775 Lady Zone นะคะกับเพลงนี้พลันทะเลนะคะขอบคุณค่ะได้หยิบเสียงร้องนะคะของคุณวินัยพันธุรักษ์มาฝากกันเพื่อความสุขนะคะของแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะคะไปต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณ FC ด้วยนะคะจากภูเก็ตนะคะขอบคุณค่ะ95.75 Lady Zone อสมท.พัทลุงนะคะพี่อิ๋วจากภูเก็ตค่ะตามคำขอนะคะเสียงร้อง

ขอบคุณพี่อิวนะคะจากจังหวัดภูเก็ตนะคะ95 Lady Zone อสมทพัทลุงต้องเล่าฟิตเนสหนึ่งนะคะเมื่อคืนนี้นะคะน้องสาได้คุยกับผู้บริหารนะคะ MCOT นะคะของศูนย์ทางภาคตะวันออกนะคะก็ได้คุยกันถึงเรื่องการจัดรายการนะคะความเป็นอยู่ของอสมทนะคะของหลายๆจังหวัดนะคะแล้วก็อดีตผู้บริหารนะคะของ MCOT นะคะระดับภาคใต้ด้วยนะคะคุยกันนานมากถึงเรื่องการจัดรายการนะคะแล้วก็หลายท่านก็ให้กำลังใจนะคะว่าสาอยู่ต่อน่ารักจริงๆค่ะจริงๆแล้วนะคะเรามี FC เพราะว่ารูปแบบการฟังรายการวิทยุเพลงนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะแต่ว่ายังคงอยู่ที่อสมทนี้ได้เพราะว่าเรามีสังคมเรามีมิตรภาพของรายการวิทยุอยู่นะคะซึ่งหาไม่ได้นักนะคะในช่วงนี้นะคะที่จะทำให้ยังมีสังคมยังมีความสัมพันธ์ของ FC ในรายการอยู่พี่สาอยู่ต่อนะ ขอบคุณนะคะยังพี่ดีเจตรงชัยปิ่นกุลด้วยนะคะเพลงนี้สไตล์คอรัสนะคะเสียงร้องคุณ

ากนะคะสำหรับเอสเซ95เลยที่โซนสักครู่นี้นะคะสยองแห่งความหลังนะคะแล้วก็เสียงกระซิบจากเรือคลื่นด้วยนะคะขอบคุณนะคะพยังสิทธิ์บุรันนะคะสื่อมวลชนกิติมาศักดิ์นะคะของพัทลุงนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังท่านผู้รายการสมเกียรติชูบัวด้วยนะคะขอเพลงให้สักครู่หนึ่งนะคะให้น่าจะเป็นเสียงร้องคุณสมรีประกาพันธ์นะคะเพราะว่าให้เนี่ยจะมีอยู่2สไตล์นะคะให้สไตล์เพลงสตริงเก่ากับให้เพลงลูกกรุงนะคะที่เราจะเป็นเพลงลูกกรุงนะคะขอบคุณผู้รายการศิลวรักษ์สกุลด้วยนะคะปั้นดินให้เป็นดาวหรือเพลงดาวก็ได้นะคะน้องสาวไปต่อเพลงนี้2สายด้วยกันนะคะจากเขาชัยสนแล้วก็ผู้ในการศิลวรักษ์สกุลนะคะ2สายกับเพลงนี้นะคะมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับ FC ทุกท่านขอบคุณผู้ในการศิลวรักษ์สกุลค่ะ

นี้นะคะดาว 95 จิตนะเลดี้โซนทักทายไปยัง FC ด้วยนะคะอาจารย์วิไลรัตน์บอกว่าสวัสดียามเช้าดีเจสาคนสวยเพลงอะไรก็ได้เดี๋ยวจะมีเพลงหนึ่งนะคะที่จะมอบพิเศษด้วยนะคะเพื่อนวิไลรัตน์นะคะซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะจะมีเพลงเซอร์ไพรส์สักครู่นะบอกว่าเพลงอะไรก็ได้พี่น้อยจากกรุงเทพสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับหลายๆสายด้วยต้องบอกได้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วสะป่วยนะคะสะป่วยมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะอาจารย์วันนั้นสับไปโรงพยาบาลนะคะพาพี่สาวไปประเมินนะคะว่าพี่สาวสารนี่เป็นสโตรกนะคะซึ่งตอนนี้ก็ร่างกายฟื้นตัวเองมาเยอะมากนะคะก็ต้องมากายภาพบำบัดนะคะแล้วก็มาตรวจนะคะเรื่องของการเรื่องของสุขภาพทั่วไปนะคะสาก็เลยไปวัดความดันพดความดันเนี่ยปรากฏว่าไอ้ความดันตัวบนกับตัวล่างเนี่ยนะคะมันต่ำมากเลยนะคะซิสโตริกของสาเนี่ยก็คือไม่ถึง100อะค่ะแล้วยิ่งวัดนะคะมันก็ตกว่าตัวบนเนี้ย88นะคะตัวล่างก็ประมาณ6040กว่าๆนะคะไม่ถึง50นะคะซึ่งข้อหมายความว่าหัวใจเราเนี่ยระบบการสูบฉีดเนี่ยมันอ่อนล้าอ่อนแรงเหลือเกินแล้วแต่จริงๆแล้วนะคะเคยไปเรียนตอนนั้นเรียนมหาลัยมิดลนะคะแล้วก็อาจารย์พูดถึงเกณฑ์มาตรฐานนะคะของความเป็นอะไรนะคะชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะต่างกันนะคะอย่างเช่นก็บอกว่าฟีโนเมโนโลจีเนี่ยค่ะหมายความว่าจะเอาค่ามาตรฐานความดันที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานมาประเมินว่าคนนี้เป็นความดันต่ำหรือความดันสูงเนี่ยไม่ได้นะคะมันต้องอยู่ที่สรีระอยู่ที่แต่ละคนด้วยนะคะเพราะนั้นเกณฑ์มาตรฐานบางครั้งเราเกณฑ์มาตรฐานสากลมานะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วแต่ละคนนี้ก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานของตัวเองทั้งสิ้นเลยนะคะจริงๆแล้วสาจะเป็นความดันต่ำมาตลอดเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานนะจะติดความดันต่ำมาตลอดเลยทีนี้วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยลูกก็ไปซื้อก็บอกว่ามี2เรื่องนะคะก็คือคุณจะต้องออกกำลังกายคาร์ดิโอให้หนักไปเลยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้ปั๊มหัวใจนะคะหัวใจได้เต้นแรงยิ่งขึ้นนะคะก็ได้ออกกำลังกายบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ให้ทานเบียร์นะคะทานเบียร์ไปนะคะปรากฏว่าสาลุกขึ้นมาอาเจียนตอนที่4นะหลังจากนั้นก็มีอาการมาตลอดเลยนะคะก็คือเหมือนร่างกายมันยังปรับการย่อยไม่ได้วันนี้สามมาก็สมยังไม่ทานอะไรเลยนะคะเพราะว่ากลัวจะมีอาการจะอาเจียนขึ้นไส้อาเจียนนะคะเดี๋ยวกลับไปจะต้องทานก็ต้มอุ่นๆนะคะนิดๆค่อยๆทานทีละนิดทีละนิดเพื่อฟื้นฟูตัวเองใหม่นะเฮ้ยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกท่านด้วยนะคะไปต่อที่ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสมเกียรติชูบัวนะคะสามองว่าเพลงนี้คุณสวรีประกาศพันธ์ขับร้องได้พร้อมมากนะคะชื่อเพลงให้มอบพิเศษนะคะขอบคุณไปยังผู้อำนวยการสมเกียรติชูบัวด้วยนะคะเป็นผู้สูงอายุก็จะมีอะไร

ได้เลยนะคะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากๆเลยนะคะชื่อเพลงให้นะคะขอบคุณผู้รายการสมเกียรติชูบัวด้วยนะคะพี่สมเกียรติชูบัวนะคะก็เป็นผู้สูงวัยแล้วนะคะบางทีต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าพอเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะคะเราไม่ปรับพฤติกรรมนะคะเพื่อการดูแลสุขภาพในบางครั้งมันก็เป็นปัญหาสุขภาพได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการทานอาหารของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยผู้สูงอายุนี่นะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะคะบางครั้งสาวก็ใจว่าสาวเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่แต่ว่ากระบวนการย่อยยังค่อนข้างที่จะมีปัญหามากด้วยปกติแล้วสาวเป็นคนทานอาหารไม่ค่อยเป็นเวลาด้วยนะคะ คือทานอาหารเวลาหิวจริงๆนะคะถ้าไม่หิวนี่ไม่ทานเลยนะคะนี่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่ในพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเท่าไหร่นะขอบคุณนะคะสำหรับพี่อิ๋วด้วย FC ที่ภูเก็ตนะคะบอกว่าหายไวๆนะคะสุขภาพแข็งแรงจะได้มาจัดรายการให้พี่ๆมีความสุขกันอีกขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันนะคะสำหรับทุกท่านพี่น้อยจากกรุงเทพคะนึงหาด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงพี่ไรจากราชบุรีนะคะคอยรักคอยรักนี่จะเป็นของนพเก้านะคะเดี๋ยวสักครู่นึงน้องสาดูให้นะคะแล้วก็ไปต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณสำหรับพี่สมเกียรติพี่สมเกียรติพี่บุญเกียรติค่ะขออภัยสวัสดีครับนักศึกษาขอเพลงเดินต่ำดาวตกเสียงร้องคุณกุ้งกิจกรเทียนสงขอบคุณพี่เกียรติด้วยนะคะไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วค่ะเดี๋ยวไปอาจารย์วิไลลักษณ์นะคะจากมอ

ขอบคุณนะคะสำหรับเอสซีด้วยนะคะกับบทเพลงนี้นะคะเดินต่ำดาวตกนะคะเป็นนาฬิกา52นาทีนะคะพูดถึงเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยนะคะเราจะมีความประทับใจบางช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงของชีวิตนะคะจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่สาประทับใจอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะของโรงเรียนสตรีพัทลุงนะคะอาจารย์จะเรียกให้สาเนี่ยออกมาสาธิตการแก้โจทย์คณิตศาสตร์อยู่บ่อยๆเขาจะเรียกสาวว่าไอ้สาอาจารย์นะคะเรียกสาวว่าไอ้สาแล้วก็เวลาแต่งตัวก็จะออกสไตล์ทอมๆสักนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมองว่าสาเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้หญิงต้องเรียนสตรีพัทลุงอาจารย์มองสาไม่ใช่ผู้หญิงเลยนะคะจะออกสไตล์ทอมๆสักนิดหนึ่งจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะเราจะโปรเทคตัวเองได้อาจารย์ก็จะใช้ไม้อะไรนะคะไม้ไหวนะคะซึ่งเป็นไว้เคี่ยนตีนักเรียนนี่แหละสมัยก่อนนะการใช้ไม้ไหวตีนักเรียนเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะเป็นการทำโทษที่ไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะอาจารย์ก็ใช้ไม้เขี่ยนะคะเสื้อแกลืมเข็มขัดอีกแล้วผ่าเลยนะคะตีเลย โอ้เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยนะคะคนครูคนนั้นเพิ่งเสียชีวิตไปนะคะแล้วก็น้องสาวไม่ได้ไปเพราะว่าวันเผาศพอาจารย์เนี่ยสาวป่วยนะคะก็เลยไม่ได้ไปหาขอบคุณเพื่อนนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยสงขลานครินทร์นะคะสาวก็เลยมอบเพลงนี้นะคะแทนความรู้สึกของนัก

ิดถึงอาจารย์หลายๆท่านนะคะนี่บทเพลงนี้นะคะกับบทเพลงสั่งร้องคุณแจ้งทุกคนแก้วกันนะคะกับเพลงนี้ชื่อเพลงเทียนสองฟ้านะคะแด่ครูด้วยดวงใจนะคะก็ขอให้คุณครูวันศิลป์เนี่ยนะคะดวงวิญญาณของครูไปสู่สัมปรายภพที่ดีนะคะลูกศิษย์จะไม่มีวันลืมครูที่น่ารักเลยนะคะท่านน่ารักจริงๆค่ะเวลาสัจจรายการเนี่ยก็จะเห็นว่าครูนี่ดูอยู่นะคะสาก็จะเปิดเพลงให้ตลอดนะคะแล้วก็ท่านมาพัทลุงนะคะสาพาไปทานข้าวนะคะแล้วก็ถามสุขภาพเป็นยังไงบ้างก็มีติดมุกตลกมานิดนึงนะคะบอกว่าครูเป็นทุกเรื่องเลยนะคะเวลาไปโรงพยาบาลนี่จะได้คุยกับเพื่อนก็รู้เรื่องเบาหวานความดันไขมันนี่พร้อมเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะกับบทเพลงนี้ค่ะ

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: มันแล้วมันแล้ว
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: 9:00 น.

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เตรียมลงพื้นที่น่านพรุ่งนี้เช้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทันทีวันนี้เวลา 11 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครโอ๊กแลนด์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภรรยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์กลับประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในเวลาประมาณ 19:45 วันนี้ณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ก่อนเตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังปัญหาและเร่งประสานการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจะกลับมาปฏิบัติภารกิจภายในประเทศต่อทันทีโดยให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านและการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนรัฐบาลเกาะติดสถานการณ์ลุ่มน้ำน่านหลังระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเตรียมพร้อมรับฝน23สิงหาคมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวและทยอยลดลงพร้อมเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่คาดว่าจะกลับมาตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันที่23สิงหาคมนี้โดยเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านที่ต้องติดตามในวันที่23สิงหาคมได้แก่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับฝนตกหนักที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันให้กรมทรัพยากรธรณีติดตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากดินโคลนถล่มพร้อมกำชับหน่วยงานด้านคมนาคมดูแลเส้นทางและการสัญจรหน่วยงานด้านไฟฟ้าดำเนินการฟื้นฟูระบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญรวมถึงให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมทางด้านการสื่อสารกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากมีความจำเป็น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ดีค่ะกลับมาต้อนรับเข้าสู่ช่วงมังที่2นะคะ95 Lady Zone อสมทพัทลุงนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านด้วยนะคะก่อนที่จะไปบทเพลงที่ FC ฝากมานะคะทักทายยังอาจารย์จักรพันธ์จันทวีด้วยสวัสดีครับคุณอรสาเสียงเพราะวันนี้เสียงไม่ค่อยเต็มร้อยนะคะแล้วก็วันนี้ขอฟังเพลงยามรักนะคะของท่านหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะพี่วไลนะคะจากราชบุรีนะคะฝากเพลงคอยรักเสียงร้องของนพก้าวนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องสาต่อให้พี่น้อยจากกรุงเทพคนึงหานะคะแล้วก็พี่สุบนะคะจากกรุงเทพนะคะฝากเพลงธาตุธาตุทรมานธาตุเทวีนะคะเดี๋ยวธาตุอะไรธาตุเทวีกับธาตุความรักนะคะสองเพลงด้วยกันนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจัดให้นะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณสุรศักดิ์โกมินด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจอรสาวันนี้ขอฟังเพลงสาวสวนแตงนี่มาแล้วเพลงสไตล์ลูกทุ่งตอนนี้ได้ซีดีมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะจัด2เพลงด้วยกันนะคะจะเป็นเพลงสาวสวนแตงแล้วก็รักสะเทินดินสะเทินสถานฟ้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะคะสาดูท่านหญิงนะคะท่านปลูกผักนะคะแล้วก็มีการเปิดเพลง AI เพลงนี้สาต้องเซิร์ชเลยนะคะว่าเพลงดั้งเดิมเนี่ยไปเป็นคนกับร้องนะคะเป็นของคุณยอดรักสลักใจเดี๋ยวจะได้เปิด2เพลงด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะไปยังพี่วรรณยาจิตนนท์ด้วยนะคะจากเขาชัยสนนะคะทักทายกันเข้ามานะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะคุณลุงประสิทธิ์บุหลันค่ะฝากเพลงนี้มาขอบคุณค่ะ

นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจะได้สลับเปิดเพลงกับนักร้องกันบ้างนะคะยังมีเพลงที่คุณลุงประสิทธิ์บุหลันฝากมานะคะกับสายน้ำอาศัยโยกแห่งความหลังนะคะเสียงร้องคุณวรีสัจจนนท์เดี๋ยวสักครู่หนึ่งตอนนี้ซีดีทุกอย่างสาหาเจอหมดแล้วนะคะแล้วก็สีนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะอยากฟังเพลงจดหมายจากสุพรรณด้วยนะคะพอดีเจบอกว่าเดี๋ยวเปิดเพลงลูกทุ่งก็จะมีเอฟซีที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งขอมานะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจะได้ผสมผสานกันนะคะลูกทุ่งบ้างลูกกรุงบ้างสไตล์สุนทรพจน์บ้างนะคะเพื่อความสุขของทุกท่านเดี๋ยวนกปลาเก้าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะจากราชบุรีนะคะขอบคุณค่ะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะถ้าท่านอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะในรายการนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ0883994050โอ้ไม่ใช่อันนี้เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท0810957811นะคะ0810957811เบอร์นี้ดีเจอรสาได้เลยนะคะฝากขอบคุณไปยัง SCG Home ด้วยนะคะตรงข้ามกับโลตัสพัทลุงนะคะที่นี่ศูนย์รวมอุปกรณ์การก่อสร้างสมบูรณ์แบบเจ้าเดียวกันนะคะกับบริษัทเชียงเฮลวิศวกรสร้างตรงข้ามกับห้างโคลิเซียมพัทลุงนะคะพร้อมเลยนะคะเรื่องศูนย์รวมวัสดุการก่อสร้างสินค้าแบรนด์เนมแล้วก็เรามีที่ปรึกษาให้ด้วยนะคะเพื่อลดการสิ้นเปลืองนะคะแล้วก็ลดการสามารถคุมนะคะงบประมาณการก่อสร้างได้ดีมากๆเลยนะคะมาปรึกษาเราได้เลยนะคะปรึกษาฟรีนะคะขอบคุณไปยังบ้านขนมลุงด้วยนะคะพี่นันท์พี่สันสนีนะคะเรื่องของฝากจากพัทลุงขนมอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ได้หวานเลยนะคะแล้วก็มีขนมหลายรสชาติหลายสไตล์ท่านได้เลือกนะคะซื้อเป็นของฝากจากพัทลุงจานอาหารว่างต่างๆนะคะก็ใช้บริการได้เลยนะคะที่บ้านขนมลุงนะคะปั๊มปตท.ก็มีร้านบ้านขนมลุงด้วยนะคะอย่าลืมมองหาร้านบ้านขนมลุงด้วยขอบคุณไปยังโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครือน้องบานเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนด้วยนะคะก็รับสมัครตั้งแต่1ขวบ8เดือนนะคะซึ่งเดี๋ยวเดือนตุลานี้น้องสาวจะส่งหลานคนเล็กเนี่ยไปเรียนที่อนุบาลเลวดีอาเซียนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไปเรียนด้วยกันนะคะกับพี่ๆเขาเริ่มที่อยากจะไปโรงเรียนแล้วนะคะไว้ใจได้นะคะสักการันตีได้เลยนะคะเรามีชื่อเสียงนานกว่า30ปีนะคะแล้วก็คณะครูอาจารย์สนใจนะคะที่จะใส่ใจในเรื่องพัฒนาทั้ง EQ IQ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะเนี่ยมากมายเลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากนะคะเพื่อปูพื้นฐานให้เด็กนี่เรียนอย่างมีความสุขนะคะที่เลวดีในเครือเลวดีอาเซียนด้วยนะคะเลวดีศึกษาที่ป่าพยอมเลวดีที่ควรขนุนเลวดีที่ส้มปรีเลวดีอาเซียนนะคะขอบคุณคณะผู้บริหารด้วยนะคะขอบคุณไปยังการเภสัชด้วยนะคะก็ที่นี่นะคะเรื่องของจะป่วยไม่สบายนะคะแล้วก็เวชสำอางต่างๆปรึกษาเราได้เลยนะคะวัสดุทางด้านการแพทย์ครบที่การเภสัชทั้งสเวชสาขาเขาเชษฐ์สนธนรามเมศสาขาบางแก้วสะเดานะคะเพิ่มอีก4สาขาจ่ายเองเป็นสมาชิกที่สาขาบายพาสนะคะมีส่วนลดด้วยนะคะสำหรับสมาชิกที่การเภสัชนะคะฝากขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษด้วยนะคะบริการซ่อมรถยนต์ได้ดังใจเลยนะคะช่างด่วนก็มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งนะคะเรื่องของระบบไอทีปรึกษาเรา0883994050มาแล้วเพลงลูกทุ่งขอบคุณค่ะ

0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพลงที่ฝากมานะคะเดี๋ยวสาวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะจะได้ไปเสียงร้องของท่านหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะคะขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะกับผู้ให้การสนับสนุนรายการค่ะ
1: เพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้อง
2: ซีโฮมอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8ซีโฮมคือคำตอบที่ดีที่สุด
1: ช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร074-610-626หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
0: ขอบคุณนะคะยังช่างด่วนด้วยนะคะอู่พัฒนาการช่างนะคะตอนนี้ก็เอารถไปวางได้เลยนะคะแล้วก็ปรึกษากันได้ทั้งในเครือแล้วก็นอกเครือนะคะแล้วก็มีร้านนะคะที่จะทำสีที่ได้มาตรฐานด้วยนะคะช่างด่วนเขามีชื่อเสียงนานกว่า20ปีนะคะแล้วก็ช่างเขามีฝีมือเยอะมากนะคะงานเสร็จเร็วงานคุณภาพนะคะที่อู่พัฒนาการช่างขอบคุณนะคะเป็นยังการเภสัชด้วยนะคะสาขาเขาชัยสนนะคะ FC ที่เขาชัยสนบอกว่าดีใจมากเลยนะคะที่มีการเภสัชมาเปิดที่เขาชัยสนนะคะว่าเวชสำอางเนี่ยหนูได้ซื้อกันอิ่มเลยนะคะก็คือเยอะมากนะคะเรื่องเวชสำอางนะคะสำหรับสาวๆนะคะถนนรามเมศที่จอดรถสะดวกสบายนะคะแล้วก็สาขาบางแก้วสาขาสะเดาด้วยนะคะรวม11สาขาด้วยกันนะคะฝากขอบคุณเป็นยังการเภสัชด้วยนะคะจากระโนดนะคะขอบคุณค่ะต่อด้วยนี้เพลงนี้นะคะอาจารย์จักรพันธ์ชันทวี

คุณอาจารย์จักรพันธ์จันทวีด้วยนะคะกับเพลงนี้ยามรักนะคะก็น้องสาวก็เลยบอกว่าขอแถมอีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะคะเพราะว่ายังไม่มีเพลงนักร้องเก่าๆที่จะได้จับคู่กันนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปเพลงนพก้าวนะคะที่ฝากมาจากกรุงเทพราชบุรีค่ะแล้วก็จากกรุงเทพนะคะต่อด้วยเพลงนี้นะคะเสียงร้องท่านหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์

0: หยุด2เพลงด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะยามรักแล้วก็สามหัวใจนะคะเสียงร้องของท่านหม่อมราชวงศ์ธนศรีสวัสดิวัฒน์นะคะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งนะคะจะได้เข้าเพลงนพเก้าที่ฝากมาจากจังหวัดราชบุรีนะคะขอบคุณค่ะ
1: การเภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 21:30 นการเภสัชสุขภาพที่ดี
0: สาขา11สาขาด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะที่ถนนราเมศด้วยนะคะเปิดใหม่นะคะแล้วก็เขาชัยสนนะคะแล้วก็บางแก้วแล้วก็สะเดาด้วยนะคะไปต่อเพลงนี้ค่ะที่ฝากมาขอบคุณค่ะได้นึกถึงอัลบั้มนพเก้านะคะอัลบั้มนพเก้านี่โด่งดังมากๆต

บุรีนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังพี่ณรงค์เพชรสุวรรณด้วยพี่ณรงค์เพชรสุวรรณนะคะฝากเพลงอ้อยใจมานะคะแต่ว่าน้องสาวไม่มีซีดีของคุณชลินมีอัลบั้มนี้นะคะก็เลยขออนุญาตที่จะหยิบเพลงคู่มาฝากอีกเพลงหนึ่งพี่ณรงค์เพชรสุวรรณฝากเพลงอ้อยใจมานะคะน้องสาวหยิบเสียงร้องของคุณลุน

41นาทีนะคะขอบคุณมากมากนะคะสำหรับพี่ณรงค์เพชรสุวรรณด้วยนะคะซาก็เลยหยิบอัลบั้มรวมดาวนะคะจากนพก้าวแล้วก็มารวมดาวนะคะทักทายยังท่านนฤทธิ์ขำนุรักษ์ด้วยสวัสดีน้องสาและทุกท่านครับวันนี้ขอเพลงไม่รักพี่แล้วจะรักใครเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาเลือกให้นะคะทักทายยังน้องเอี่ยวด้วยนะคะน้องเอี่ยวอิสนานะคะเมื่อตอนตีหนึ่งกว่าๆนะคะพี่สาก็ตกใจนะคะเพราะว่าบ้านพี่สาเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆนะคะกับโลเคชั่นเขาทะยุเขาทะลุนะคะแล้วก็จะมีแสงเข้ามาในห้องนอนนะคะก็ตกใจนะคะเป็นแสงอะไรนะคะทราบว่าข่าวเมื่อเช้านี้นะคะว่าเมื่อคืนเนี่ยประมาณตีหนึ่งกว่าๆนะคะก็ชาวบ้านหลายท่านเนี่ยก็เห็นแสงไฟตกลงมานะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นดาวตกหรืออะไรหรือเปล่านะคะก็เป็นที่สงสัยกันนะคะก็พี่สาก็ได้เห็นแสงเหมือนกันนะคะเข้ามาในห้องนอนก็ตกใจเหมือนกันนะคะว่าไอ้แสงอะไรแปลกๆขอบคุณนะคะไปยังน้องสราวุธไลฟ์ทิปด้วยนะคะ FC ที่ตรังสวัสดีค่ะพี่สาตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะคือถ้าเกิดไม่ทานอะไรก็อาการก็จะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเวลาทานเนี่ยอาจจะต้องเมื่อคืนทานเผ็ดด้วยแหละก็เลยมีอาการด้วยนะคะเมื่อคืนไปงานนะคะแล้วก็ทานแกงไปด้วยนะคะทำให้รู้สึกว่าท้องไม่ค่อยจะดีนะคะท้องอาหารไม่ย่อยนะคะขอเพลงของคุณกุ้งกิจกรเทียนสงนะคะเพลงอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพี่สาเลือกเพลงที่ชอบพี่วรรณยาจิตนนท์นะคะใจสารภาพของคุณก๊อตด้วยนะคะแล้วก็จากข้อ4ข้อ5นะคะสาวสวนแตงนี่จะหยิบลูกของคุณสุรพลสมบัติเจริญมาฝากนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะไปต่อที่พี่น้อยจากกรุงเทพก่อนนะคะขอบคุณพี่น้อยค่ะพี่น้อยฝากเพลงนี้มานะ

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเอเซียด้วยนะคะคุยโทรศัพท์กันนานมากเลยนะคะบอกว่ายังไงก็คือฟังเพลงอ่ะฟังตรงไหนก็ได้นะคะแต่ว่าฟังรายการที่ติดแบบนี้หาฟังยากมากนะคะขอบคุณจริงๆเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะจะไปต่อเพลงสไตล์ลูกทุ่งแต่ก่อนไปลูกทุ่งนะคะเดี๋ยวจะขอที่จะไปเพลงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะมัวแต่โทรศัพท์คุยกันนะคะ

0: แต่ยังไม่ได้เลือกเพลงที่จะนำมาฝากนะคะเดี๋ยวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการจะดีสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะได้มาเปิดเพลงคุณอรวีสัจจานนท์อีกเพลงหนึ่งนะคะขอเวลาสักครู่นะคะ
1: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

0: ระทรวงศึกษาธิการคุณธรรมนำความ
1: รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
2: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ด้านคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
2: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร0883994050
3: Network of the Future by Star Hub Engineering
4: คุณมากๆนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะแล้วก็ขอบคุณข่าวสารนะคะจากสำนักงานสาธารณสุขพัทลุงนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงค่ะขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาตินะคะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 4:30 นาทีนะคะที่บริเวณหน้าพระพุทธนิรโลกคันธลายจัยวัฒน์จตุรทิศนะคะซึ่งระยะทางการวิ่งก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ5กิโลกับ10กิโลนะคะก็ปั่นด้วยนะคะปั่นจักรยาน31กิโลนะคะก็สมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงนะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะของไทยรันนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้เช่นเดียวกันนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะ0746131 27ขอบคุณข่าวสารนะคะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงด้วยค่ะอย่าลืมนะคะวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2

คุณนะคะไปยังท่านนาริศขันุรักษ์ด้วยนะคะหมอพิเศษด้วยนะคะสำหรับ FC ทุกท่านสําไม่แน่ใจว่าท่านฟังอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่พัทลุงนะคะดูแลสุขภาพมีความสุขมากๆนะคะส่งบทเพลงนี้มาไม่รักพี่แล้วจะรักใครขอบคุณนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะบอกว่าเห็นถึงความรักนะคะความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพขอบคุณคุณสมพงษ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสามมุ่งมั่นทางสารและสาขอเพลงนี้สักหนึ่งเพลงนะคะเมื่อเช้าตื่นมานะคะก็เห็นทองหญิงเนี่ยนะคะก็อยู่ในสวนผักนะคะแล้วก็มี AIกับเพลงรักสถานดินสะเทือนอะไรเนี่ยสมว่าเพราะมากเลยนะคะก็เลยวันนี้ขอมอบเพลงนี้สำหรับตัวเองขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะคะไปต่อเพลงนี้ลูกทุ่งสักหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสาวสวนแตงที่เกาะ4เกาะ5

พราะมากนะคะเดี๋ยวรักสถานดินสะเทือนจะสารลองเสร็จแล้วสาก็โพสต์ให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ไปต่อที่บริษัทสยามเนตรนะคะฝากเพลงลูกทุ่งมาตอนแรกว่าจะเปิดเสียงร้องคุณสุรชัยสมบัติเจริญแต่ไม่เปิดแล้วนะคะไปเปิดเสียงร้องพี่ก๊อตดีกว่าเพลงนี้ค่ะจากบริษัทสยามเนตรค่ะ

้ฝากเพลงจดหมายจากสุพรรณมาด้วยนะคะของคุณไมพจน์เพชรสุพรรณสักขอสักนิดหนึ่งนะคะเพลงนี้ไม่จบบริบูรณ์นะคะขอบคุณค่ะขออภัยด้วยนะคะหยิบต้นฉบับเดิมเลยนะคะ

ขออภัยพี่ตู้ด้วยนะคะเพลงนี้ไม่จบบริบูรณ์นะคะเดี๋ยวยังไงสารเลือกเพลงอื่นเฉยๆให้นะคะเดี๋ยวสักครู่นึงค่ะต้นชั่วโมงก็จะมาแล้วนะคะจดหมายรักจากสุพรรณไม่จบบริบูรณ์นะคะ

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75
2: ต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโดรนฝ่าวิกฤตลำเลียงอาหารช่วย 4,000 ชีวิต 14 หมู่บ้านปัวถูกตัดขาดทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิปราสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเร่งนำลำเลียงอาหารและน้ำดื่มขึ้นโดรนบินฝ่าสะพานที่ถูกตัดขาดเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านใน3ตำบลของอำเภอปัวได้แก่ตำบลภูคาตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครรวม14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนประชาชนกว่า 4,000 คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นวันที่4หลังน้ำป่าซัดสะพาน

0: ฝ่ายเจ้าตำบลวรนครพังเสียหายทั้งสะพานและดินสไลด์ถนนทรุดพังบริเวณโค้งห้วยเย็นตำบลศิลาแรงส่งผลให้ถนนทรุดตัวและขาดไม่สามารถใช้สัญจรได้ก่อนนำไปส่งให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่รอรับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเพื่อนำไปกระจายต่อประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ระบุว่าภารกิจช่วยเหลือจะเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและสามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้อีกครั้งด้านแขวงทางหลวงน่านที่2ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรกรมทางหลวงเร่งลำเลียงชิ้นส่วนสะพานเบลี่ขึ้นสู่พื้นที่ดอยภูคาเพื่อเร่งก่อสร้างสะพานชั่วคราวหวังเปิดเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่โดยเร็วที่สุดด้านพันเอกปิยพงษ์พรดาผู้บังคับการกรมทหารพรานที่32สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองกำลังผาเมืองนำกำลังพลเข้าพื้นที่รวมวางแผนและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนทั้งการลำเลียงสิ่งของและฟื้นฟูเส้นทางท่ามกลางความเสียหายและเส้นทางที่ถูกตัดขาดชาวบ้านทั้ง14หมู่บ้านยังคงรอคอยอาหารน้ำยารักษาโรคและความหวังจากการก่อสร้างสะพานชั่วคราวให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเปิดทางให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนและนำพาผู้คนกว่า 4,000 คนกลับมาเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอีกครั้งค่าดิเพรสชันอ่าวตังเกียอาจทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนในวันนี้ไม่เข้าไทยแต่เสริมร่องมรสุมกรมอุตุนิยมวิทยาคาดพายุดิเพรสชันบริเวณอ่าวตังเกียอาจทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนในช่วงสั้นๆวันนี้แม้คาดว่าจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อาจส่งเสริมร่องมรสุมที่พาดผ่านไทยตอนบนให้ยังมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงต้องติดตามฝนบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและภาคอีสานตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าแนวโน้มช่วงวันที่22ถึง29สิงหาคมการกระจายของฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางแห่งต่อเนื่องในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่รับมรสุมบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยบางพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังสะสมขณะเดียวกันพายุดิเพรสชันบริเวณอ่าวตังเกียทางตอนใต้ของจีนมีแนวโน้มที่จะกำลังแรงขึ้นและอาจทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนได้ในช่วงสั้นๆของวันนี้โดยพายุยังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณอ่าวตังเกียใกล้เวียดนามตอนบนและคาดว่าจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแม้พายุไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อาจช่วยเสริมให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนยังมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงทำให้มีโอกาสเกิดฝนตามแนวร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันออกบริเวณเชียงรายพะเยาและน่านรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีจึงยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับน่านพะเยาและเชียงรายซึ่งยังมีความกังวลเรื่องฝนตกซ้ำช่วง22ถึง29สิงหาคมยังคงมีโอกาสเกิดฝนแต่โดยรวมคาดว่าปริมาณฝนจะน้อยกว่าช่วงที่ก่อนหน้านี้และยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากบางพื้นที่มีดินที่สภาพอิ่มน้ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการ Lady Zone โดยดีเจอรสาเหล่าเจริญสุข

กลับมาต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3นะคะ 95.75 Lady Zone ขอบคุณ FC ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะจากถนนรามเมศซอย13นะคะฝากเพลงสกีแม่ปิงมาด้วยนะคะแล้วก็ป้าพยอมนะคะใจไม่คิดนะคะขอบคุณ FC ที่ป้าพยอมด้วยนะเดี๋ยวจะได้ต่อให้เลยค่ะอาจารย์อุษานะคะขอเพลงสิ้นรักสิ้นสุดสิ้นสุขนะคะของคุณมันธนาโมลากุลตอนนี้ได้เพลงมาแล้วนะคะน้องอุดมศักดิ์จากกรุงเทพนะคะพี่ยังไม่แก่หรอกน้องสุดท้ายแล้วพี่สาจะต้องหยิบคุณสุรชัยสมบัติเจริญมาฝากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณสุรชัยสมบัติเจริญเนี่ยมีข่าวโด่งดังมากๆเลยนะคะสมองว่าจริงๆแล้วคุณสุรชัยสมบัติเจริญเนี่ยไม่ควรที่จะแสดงบทบาทแบบนั้นมากเกินไปนะคือสงสารภรรยาเขาแล้วก็ลูกด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเรื่องเพลงก็เรื่องเพลงนะเดี๋ยวพี่ยังไม่แก่หรอกน้องหยิบน้องคุณสุรชัยสมบัติเจริญมาฝากนะคะขอบคุณพี่พิเชียนด้วยเสด็จน้องสาเสียงหวานฟังเพลงมาเพราะทุกเพลงเลยวันนี้เลยไม่ขอฟังอย่างเดียวขอบคุณครับเดี๋ยวน้องสาเลือกให้นะคะขอบคุณสำหรับพี่วิเชียนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยัง FC ด้วยนะคะหลายสายฝากบทเพลงกันเข้ามา FC นะคะจากช่องโกนเมื่อสักครู่นี้นะคะฝากเพลงนี้มานะคะชื่อเพลงหลังภาพเนาะเป็นเพลงพร้อมมากๆเลยแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าดีเจเลิกจัดรายการเนี่ยจะมาประท้วงที่หน้าบ้าน น่ารักจริงๆบอกว่าคอยนะคอยเสาร์อาทิตย์นี่จะได้เจอได้ฟังเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็เป็นความสุขของทุกๆคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดีเจทำรายการไปนานๆที่สุดเลยนะคะก็คงนานๆถึงปี72นะคะเพราะว่าหัวหน้าทางส่วนกลางทางภาคอีสานนะคะก็บอกว่าอสมท.พัทลุงเขาไม่หยุดบริการนะก็คือยังคงเหมือนเดิมก็ยังมีดีเจที่จะจัดรายการให้อสมท.เหมือนเดิมก็อยู่ต่อไปจนถึงปี72ขอบคุณมากๆนะคะไปต่อที่ป่าพยอมค่ะขอบคุณนะคะต่อด้วยเพลงนี้และลึกถึงคุณชลินันทนาคอนนะคะซึ่งเป็นวันที่ท่านสูญเสียไปรู้สึกว่าจะเป็นเมื่อวานซืนนะคะ

เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะบทเพลงที่ฝากมานะคะจะเป็นแนววัยรุ่นวัยรุ่นนะคะกับเพลง TFC บอกว่าเหมือนร้องว่าไม่มีวันที่เราจะพลากจากกันนะคะจะเป็นเสียงร้องคุณกุ้งแล้วก็ FC ที่ตรังนะคะบอกว่าอยากฟังเสียงร้องคุณกุ้งสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวเอาคุณกุ้งกับร้องเพลงลูกทุ่งสักหนึ่งเพลงนะคะใจสารภาพจากเขาชัยสนด้วยนะคะพี่ยังไม่แก่หรอกน้องนะคะจากกรุงเทพนะคะแล้วก็สักครู่นี้นะคะซอย13ขออัลบั้มรวมดาวด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะน้องสาจัดให้นะคะสำหรับขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณไปยัง SCG Home นะคะแล้วก็ชิงยูสุดก่อสร้างขอบคุณนะคะไปยังบ้านขนมลุงนะคะโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครือนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนค่ะการเภสัชทั้ง11สาขานะคะอุปัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษนะคะบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะนี่คือผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะลงโฆษณาประจสัมพันธ์ติดต่อไม่ได้เลยนะคะ0813994050เบอร์นี้ได้เลยค่ะต่อด้วยเพลงนี้อาจารย์อุษาฝากมานะคะของเสียงร้องคุณมันธนาโมลากุลค่ะอัลบั้มเก่าๆนะคะ

0: สียงร้องคุณมันตนาโมลากุลนะคะกับเพลงนี้นะคะเพลงนี้มาจากเพลงคู่สัปดาห์นี้นะคะ Golden Song เพลงคู่สัปดาห์นี้เหรอคะเดี๋ยวสาต้องเข้าไปดูนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพราะว่าในการ Golden Song เนี่ยค่ะเป็นรายการที่ทําให้สาเนี่ยกลับมาฟังเพลงใหม่ๆนะคะหลายๆเพลงนะคะเพราะว่าได้รู้จักเพลงเก่าๆนะคะกับ Golden Song นี่แหละขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงไปใจสารภาพนะคะที่ฝากมาจาก FC ที่เขาชัยสนนะคะแล้วก็พลัดคู่นะคะมอบพิเศษเพลงนี้เสียงร้องคุณกุ้งนะคะจาก FC ที่ตรังนะคะสักครู่นะคะ
1: เสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้อง
2: ซีโฮมอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8ซีโฮมคือคำตอบที่ดีที่สุด
1: ช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาพิเศษตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร074-610-626หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
3: ขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
4: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง

ราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุง

0: คุณธรรมน้ำความรับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
1: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: งานคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
1: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร0883994050
2: Network of the Future by Star
3: ขอต้องฝากด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีนะคะที่ทำให้มีรายการนี้นะคะส่งความสุขมานะคะในรูปของหมวดเพลงนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะสำหรับสปอนเซอร์ทุกอย่างทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอที่จะไปต่อสไตล์ลูกทุ่งนะคะที่ฝากมาจาก FC ที่เขาใช้สนนะคะขอบคุณพี่วรรณยาจิตตนนท์ด้วยนะคะต่อด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงนี้มีความหมายดีมากเลยนะคะกับเพลง

ณพี่วรรณยาเจตนนท์นะคะกับเพลงนี้ใจสารภาพนะคะพอมาสไตล์ลูกทุ่งนะคะก็ขอไปต่อลูกทุ่งอีกเพลงหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นเสียงร้องของคุณกุ้งกิตติกรเทียนสงนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยัง FC นะคะที่จังหวัดตรังด้วยนะคะบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยพี่สาววันนี้เป็นไงบ้างนะคะวันนี้พี่สาวก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ต้องไปทานอาหารอ่อนๆค่ะเพราะว่าระบบการย่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอบคุณค่ะพี่สาวก็เลยมอบเพลงนี้นะคะพิเศษด้วยสำหรับน้องสราวุฒิลายทิพย์

0: ง FC ที่ตรังด้วยนะคะกับเพลงนี้ชื่อเพลงพลัดคู่นะคะก็ไปต่อสไตล์ลูกทุ่งอีกเพลงหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเพลงที่ FC จากกรุงเทพฝากมานะคะหยิบเสียงร้องของคุณสุรชัยมาฝากนะคะสุดท้ายก็ต้องหยิบเสียงร้องคุณสุรชัยจริงๆแล้วเรื่องของคุณสุรชัยสมบัติเจริญนะคะที่กลับมาที่เมืองไทยนะคะแล้วก็มาตรวจไม่แน่ใจสามารถได้ติดตามข่าวเลยนะคะว่าได้ตรวจ DNA ลูกชายคุณสุรบดอะไรสักอย่างนะคะชื่อจําไม่ได้นะคะขอไปด้วยนะคะว่าเป็นลูกแท้ๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่ท่านออกมาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยนะคะจริงๆเนาะโอเคเพลงก็เพลงค่ะขอบคุณนะพี่ยังไม่แก่หรอกน้องเพลงนี้ค่ะจากกรุงเทพนะคะสไตล์โฟกซองของคุณสุรชัยสมบัติเจริญค่ะอัลบั้มชุดสาวสนแตงเพลงนี้ค่ะ
1: พอพี่ร้องเพลงว่าแก่น้อยแน่

ขอบคุณนะคะสุนทรวิศรีที่กรุงเทพนะคะแก่ไม่แก่นะคะมันอยู่ที่ใจสุขภาพร่างกายด้วยนะคะตอนนี้คุณสุรชัยสมบัติเจริญนะคะก็ออกนะคะ EP ที่3นะคะที่ทุกคนรอคอยนะคะความเลวร้ายของคนไม่สามารถที่จะปกปิดได้นะคะซึ่งโพสต์เมื่อวันที่11สิงหาที่ผ่านมานะคะน้องสารยังไม่ได้เข้าไปฟังนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าสงสารลูกเมียภรรยาที่บ้านเขาโอ้ยเป็นอะไรนะเป็นพ่อแบบนี้เป็นพ่อเมื่อพร้อมก็แล้วกันขอบคุณค่ะต่อด้วยเพลงนี้นะคะจากถนนราเมศซอย13นะคะหยิบเสียงร้องของอัลบั้มนพกา

คะสกีแม่ปิงนะคะเพลงนี้นะคะเสียงร้องของคุณประวิตรเปลืองอักษรนะคะแล้วก็คุณทวินันท์คงคานะคะซึ่งตอนที่ออกอัลบั้มนี้นะคะก็เป็นนักศึกษาอยู่นะคะช่วงนั้นนะคะแล้วก็หลายๆคู่นะคะก็แต่งงานด้วยกันนะคะอย่างเช่นคุณบุ๋มจุฑามาศนะคะกับคุณอะไรนะคุณธีรพงศ์นะคะน่าแต่งงานกันด้วยนะคะคุณบุ๋มก็ไปเป็นแอร์โฮสเตสนะคะคุณทวินันท์คงคานเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะของกรมประชาสัมพันธ์แล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ได้ดูติดตามข่าวสารอยู่บ่อยๆนะคะกับเพลงนี้สักขีแม่ปิงนะคะไปต่อเพลงนี้จากกรุงเทพนะคะเสียงร้องคุณออสคิริบูลนะคะแล้วก็คุณสรัญญาสมสืบสวัสดิ์ค่ะเพลงห่วงรักแต่ร้องสไตล์เพลงคู่จุดเด่นของเพลงนี้และนาฏค่ะ

0: ค่ะประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงค่ะขอเชิญพี่น้องชาวพัทลุงนะคะร่วมกิจกรรมนะคะแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งเป็นรายการการกุศลนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเพื่อจัดขึ้นส่งเสริมการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมองนะคะร่วมสร้างสังคมแห่งการให้แล้วก็แบ่งปันกันนะคะพัฒนาจังหวัดพัทลุงแบบยั่งยืนนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะเราก็เริ่มวิ่งกันในวันที่1พฤศจิกายนนะคะ2569เริ่มตั้งแต่เวลา 4:30 นาทีนะคะบริเวณหน้าลานพระพุทธนิลโลคันธลายเจริญวัชตุลทิศนะคะซึ่งระยะการวิ่งก็จะมี5กิโลนะคะแล้วก็10กิโลนะคะแล้วก็ปั่นนะคะปั่นปีนี้มีปั่นด้วยนะคะ31กิโลด้วยกันนะคะการสมัครนะคะจนถึงวันที่31สิงหาที่จะถึงนี้แล้วนะคะประชาชนทั่วไปนะคะจ่ายค่าสมัครนะคะ360บาทนะคะแล้วก็เยาวชน7ถึง18ปี240บาทนะคะแล้วก็ราคานี้รวมค่าจัดส่งต่างๆเสื้อด้วยนะคะซึ่งเราจะหักนะคะ 30% นะคะเพื่อสมทบไปยังการกุศลนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่จ่ายเป็นผู้เสียภาษีนะคะก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีถึง2เท่าด้วยกันนะคะลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยนะคะยังไงก็สามารถสมัครได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขพัทลุงค่ะ074613127นะคะหรือเข้าไปที่เว็บนะคะ Walk Run Bike ได้นะคะ Fighting นะคะซึ่งจังหวัดพัทลุงของเราก็สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะปกติแล้วทุกคนก็สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ไปรับเสื้อในวันที่วิ่งนะคะหรือไปรับเสื้อก่อนก็ได้นะคะสำนักงานสาธารณสุขก็จะประกาศอย่างต่อเนื่องนะคะก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเพลงที่ FC ร้องให้ฟังนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะชื่อเพลงอะไรแล้วนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ
1: จำหน่ายวิตามินอาหารเสริม
0: สินค้าได้แล้วนะคะขอเวลาสักครู่ค่ะ
1: และอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 21:30 นการเภสัชสุขภาพที่ดีพัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร074610626หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
2: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุง

0: รับสมัครทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.กลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
1: CEO อาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย C Home ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ C Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 C Home คือคำตอบที่ดีที่สุด
2: ขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
3: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุง
4: ขอบคุณนะคะทางบ้านขนมลุงด้วยนะคะที่ปั๊มปตท.นะคะก็มีร้านบ้านขนมลุงด้วยนะคะท่านที่ถือบัตรทองนะคะสามารถที่จะใช้บริการนะคะที่การเภสัชได้นะคะขึ้นทะเบียนได้นะคะสาขาเขาใช้ถนนรามเมศบางแก้วสะเดาด้วยนะคะรวมแล้วส่วนสาขาด้วยกันนะคะเราเสมือนเป็นหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนนะคะกับหน่วยบริการนะคะสปสช.นะคะนั้นท่านสามารถใช้บริการได้32อาการรับยาที่การเภสัชได้ฟรีนะคะสำหรับท่านที่ถือบัตรทองนะคะต่อด้วยเพลงนี้ FC บอกว่าเดี๋ยวนะคะขออภัยค่ะขึ้นอินโทรเนี่ยก็รู้เลยค่ะว่าตั้งผิดเพลง FC ร้องให้ฟังเพลงนี้บอกไม่รู้ชื่อเพลงอะไรก็ชื่อเพลงนี้ค่ะขอบคุณนะคะไม่มีวันที่เราจะ

ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับเอฟซีด้วยนะคะที่จองโกเมซาโกนีนะคะขับร้องให้ฟังเพลงที่ไม่จบบริบูรณ์นะคะสะขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เพลงยังค้างอยู่หลายเพลงหมดเวลาแล้วขอบคุณนะคะ

ขอบคุณนะคะสำหรับ FC ทุกๆท่านด้วยนะคะมาถึงช่วงท้ายๆรายการขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขด้วยนะคะคุณหมอปิญญาเพชรศรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดส่งข้อความมานะคะให้น้องๆนะคะช่วยประชาสัมพันธ์นะคะโครงการวิ่งแสงน้ำใจไทยทั้งชาตินะคะขอบคุณ SCG Home นะคะบ้านขนมมือด้วยนะคะหมดเวลาแล้วจริงๆค่ะขอไปด้วยนะคะ95

้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแม่เสรียงยังวิกฤตหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงเผชิญปัญหาดินสไลด์เส้นทางสัญจรถูกปิดอีกหลายหมู่บ้านแม้สถานการณ์ฝนจะคลี่คลายลงโดยเส้นทางตำบลแม่หอบอำเภอแม่เสรียงเสียหายอย่างหนักถนนรองสามสายถูกปิดสัญจรเข้าออกไม่ได้ไฟฟ้าดับสัญญาณเน็ตล่มขาดการติดต่อสื่อสารตั้งแต่วันที่19สิงหาคมอบต.แม่หอบเร่งส่งเครื่องจักรเข้าเปิดเส้นทางซึ่งระยะ10กิโลเมตรมีดินสไลด์ต้นไม้หักโค้นไม่ต่ำกว่า20จุดการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากส่วนถนนหลวง108แม่เสรียงเชียงใหม่ซึ่งมีจุดดินสไลด์ต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโค้นรวม35จุดก็ยังเร่งเคลียร์เส้นทางต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำชับตรวจสอบจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยสรุปเบื้องต้นอำเภอแม่เสรียงราษฎรเดือดร้อน6ตำบล53หมู่บ้านรวมกว่า 23,000 คนและมีผู้เสียชีวิต1คนจิสดาชี้11ชุมชนบนเขาอำเภอบ่อเกลือเสี่ยงถนนถูกตัดขาดหากเกิดน้ำหลากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านพบ11ชุมชนบนพื้นที่ภูเขา

0: ที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านเส้นทางคมนาคมเนื่องจากหลายชุมชนมีเส้นทางเชื่อมต่อจำกัดหากมีฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มอาจทำให้ถนนได้รับความเสียหายและเส้นทางเข้าออกชุมชนถูกตัดขาดโดย11ชุมชนที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่บ้านแดงพัฒนาบ้านห้วยงอบบ้านห้วยขุนดินบ้านเตยลางบ้านแดงหลวงบ้านคาเวียงและบ้านน้ำทินรวมถึงชุมชนอื่นๆตามแนวพื้นที่เสี่ยงในอำเภอบ่อเกลือการประเมินในครั้งนี้จิสด้านำข้อมูลโครงข่ายถนนเส้นทางคมนาคมและเส้นทางน้ำมาวิเคราะห์ร่วมกับตำแหน่งที่ตั้งของชุมชนและลักษณะภูมิประเทศเพื่อประเมินเส้นทางที่อาจจะได้รับผลกระทบรวมถึงระบุจุดที่อาจเป็นคอขวดของการเดินทางหากเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มDepression อ่าวตังเกียทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนนาราไม่เข้าไทยแต่เสริมร่องมรสุมกรมอุตุนิยมวิทยารายงานข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะกิจภูมิภาคโตเกียวเมื่อเวลา 8:00 น.วันนี้โดยระบุว่าพายุโซนร้อนนารามีศูนย์กลางอยู่บริเวณอ่าวตังเกียความกดอากาศที่ศูนย์กลาง994เฮกโตปาสคอลความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง18เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเคลื่อนตัวช้ามากสำหรับชื่อของนาราหมายถึงต้นประดู่เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศฟิลิปปินส์และเป็นลูกที่19ในปีนี้แนวทางการเคลื่อนตัวที่คาดว่ายังอยู่บริเวณอ่าวตังเกียและใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนโดยไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวสู่ประเทศไทยโดยตรงแม้พายุไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุอาจมีผลทางอ้อมโดยช่วยเสริมให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนยังคงมีกำลังปานกลางถึงกำลังแรงให้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกตามแนวร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันออกบริเวณเชียงรายพะเยาและน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นเลยหนองคายหนองบัวลำพูและจังหวัดอุดรธานีประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรติดตามการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
6: ้ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
7: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
8: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: ชั่วโมงที่2แล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับติดตามเรา3คนผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับนะฮะวันนี้นะฮะอยู่กับผมบาสุดและจัญญาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: วันนี้เราเริ่มต้นด้วยเสียงร้องของ
1: ศิลปินหน้าเก่านะครับแต่ยังใช้ชื่อเดิมครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าซ่าหมาวอนะครับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ชื่อว่าเพลงสไปเดอร์แม่นะครับเพลงนี้ก็คำร้องทำนองของคุณซ่าเองนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณจักรี
0: ชุ่มนิกาย
1: ชุ่มนิกายนะฮะครับผมฟังแล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย์ไมตรีครับ
2: โอ้โหนี่ท่านผอ.ตะเข้มพูดไปเมื่อกี้เนี่ยว่าอย่าใช้ AI นี่อินโทรขึ้นมาก็รู้แล้วดนตรี AI แน่นอน 100% แค่ขึ้นมาฟังสำเนียงอ้าวตอนแรกก็ 80% พอฟังมา 100% ดนตรี AI พอมาเข้าเสียงร้องชัดเจนผมจะพูดให้ฟังนะถ้าช่างหมาวอเนี่ยเขาเป็นคนมีความสามารถเขาเคยตรงมารู้สึกเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะเขาก็ร้องโอเคนะก็ผ่านไป4ดาวครึ่ง5ดาวเนี่ยผมจำได้ซ่ามาวอเนี่ยเขาเป็นทั้งตลกนักแต่งเพลงเขาเป็นศิลป์ด้วยนะเขาเขียนอะไรเขาเก่งก็พี่โชเนี่ยเขาเก่งนะแต่ทำไมคุณจะลองหูเราฟังหรือก็ยังไงแล้วก็ดนตรีเนี่ย 100%ไม่ใช่ 100% AI ผมอยากจะบอกทุกคนนะที่ส่งมาเพลงช้างเผือกเนี่ยอย่าลองของเลย ผมว่าหูพวกเราเนี่ยนี่ไม่ได้คุยกันเลยนะเนี่ย ตะเข้มทัดบอ ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่สำหรับผมเนี่ย AI เนี่ยเราควรอย่าไปตกควรติดตามอย่าไปแบบไม่เราต้องทันมันแต่ว่า AI เนี่ยเอามาทำเป็นพวกเดโมได้หรือว่าคุณจะทำร้องเดี๋ยวนี้ AI ร้อง
0: กันผมก็เดาเหมือนอาจารย์ว่าพี่ซ่าอาจจะทำเป็นเดโมมั้ง
2: แล้วไม่อันนี้ไม่ใช่เดโมหรอกส่งไหมอย่างเงี้ยมันผมถึงบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยที่ฟังอยู่เนี่ยให้รู้ว่า AI นะไม่ต้องส่งมาช้างเผือกเลยนะครับเราต้องการส่งเสริมนักดนตรีนักร้องของจริงแล้วก็อยากจะบอกนะคนที่ไม่ได้เป็นดนตรีเนี่ยแล้วคุณมาใช้คำว่าเรียบเรียงเสียงประสานเนี่ยอย่าตลกคุณใช้คำว่า AI เนี่ยพอแล้วอย่าไปหรือใส่ชื่อแหมเรียบเรียงเสียงประสานมันตลก
0: โดยไมตรีนิ่มแสงอันนี้ก็ตลกใช่ไหม
2: มันตลกมาก
0: เอออ
2: ้าวอย่างเงี้ยผมนะความจริงพูดอย่าโกรธกันนะครับแต่ว่าอาจจะพูดดังไปหน่อยคือเราต้องการส่งเสริมนักร้องศิลปินนักเรียบเรียงเสียงประสานอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ใช
0: ่ไม่กล้าจะส่งผลงานไป
2: เนี่ยเขาก็ต้องส่งเอาไม่รู้ว่าใครมา AI ถ้าเรารู้นะอาจจะมีบ้างอะที่พลาดอะแต่อย่างเงี้ยมันล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์เนี่ยอาจารย์ไม่จับได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ผมว่าผมก็ฟังแล้วแบบเอ๊ะไม่น่าใช่สิ่งแก
2: เข้าใจด้วยนะคุณข้าหมาวอก็รู้จักชอบพอกัน
0: ใช่ใช่ฮะผมก็ว่าเอ๊ะผมว่าก็ไม่น่าใช่เสียงพี่เขาอะนะเท่าที่เคยสัมผัสพี่เขามานะฮะลุงเกมว่ายังไงครับ
1: ก็สำหรับผมนะครับพี่ซ่า AI นะครับถ้าเกิดเพลงนี้โด่งดังขึ้นมาเนี่ยพี่ร้องไม่ได้เหมือนที่ส่งมานะครับมันจะกลายเป็นดาบสองคมนะครับ AI เนี่ยโอเคทันยุคทันสมัยนะครับแต่ว่าต้องใช้ให้ถูกช่องถูกที่ถูกเวลานะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเพลงนี้พี่ซ่าต้องขอพระอภัยมณีศรีรวันด้วยนะครับเพลงนี้ผมยังไม่เลิฟเท่าไหร่ครับพี่ซ่าครับคุณวาสุนะครับ
0: ก็มันดูมันไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่ไงดูมันไม่ค่อยธรรมชาตินะครับอาจารย์ไปตรีสรุปดาวนิดนึง
2: ครับผ ผมต้องขออนุญาตท่านผอ.รัตเข้มแล้วก็ซาด้วยผมขออนุญาตผมไม่ให้ดาวครับ
0: อ้าวไม่ให้ดาวเลยโอ้โหแรงเลย
1: สักนิดไม่ได้หรอครับอาจารย
2: ์ผมไม่ส่งเสริมช้างเผือกต้องมาด้วยฝีมืออ
0: ้าลุงเข้มลุงเข้ม
2: แมว
1: ผมยังไงก็ให้ติดดาวไปสักนิดให้เป็นผู้กองก็แล้วกันให้3ดาวก
0: ็ผมก็ให้กำลังใจพิซซ่าแล้วกันเนาะพิซซ่าส่งมานะครับนะฮะก็อยู่ประมาณใกล้เคียงกับลูกเข้มแล้วกันเนาะนะครับเราไปพูดมากเพราะอาจารย์เบตรีก็ให้คำแนะนำไปแล้วนะครับนะฮะอ่ะเพลงที่2กันมาบ้างนะครับ
1: เพลงที่2นี้ผมอยากจะบอกว่าเพลงแรกที่เราแนะนำไปของเขาตอนนี้ดังมากเลยครับคุณรสุเพลงที่มีชื่อว่าเพราะพี่รักจริงนะครับของคุณหนึ่ง BK Band นะครับ
0: ตอนนี้เขามีเพลงส่งมาใหม่อีก
1: ส่งมาใหม่ครับเพลงใหม่ของเขาวันนี้ชื่อว่าเพลงถ้าเธอพร้อมที่จะรักนะครับเพลงนี้ก็คำร้องทำนองโดยคุณไทยขุนทิพย์และเรียบเรียงดนตรีโดยคุณชานรงค์กลิ่นสีสุขมาฟังผลงานเพลงที่2ของเขานะครับจากอาจารย์หนึ่ง BK Band ครับ
0: ส่วนร่วมนะฮะได้ให้การให้ดาวกับเราด้วยผ่านทาง SMS ที่4689400ครับ LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะเราติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์สำหรับโครงการเพลงจังเพิกจริงๆนะครับ

0: เพลงที่2ในสัปดาห์นี้นะครับจากศิลปินที่โอ้โหเราแนะนำไปแล้วเพลงแรกเนี่ยโอ้โหโด่งดังมากนะครับ1 BK Band นะครับถ้าเธอพร้อมที่จะรักนะครับลุงเข้มว่าไงครับเพลงนี
1: ้ครับก็ผมพร้อมที่จะรักนะครับสำหรับเพลงนี้ของอาจารย์1 BK Band นะครับผมว่าอาจารย์ก็ร้องได้สม่ำเสมอร้องได้สไตล์เดิมเสียงเดิมแล้วก็ไม่น่าเกลียดเลยนะครับสำหรับผลงานเพลงที่2ที่ส่งมาครั้งนี้นะครับก็ภาพรวมของเพลงนี้และดนตรีเนี่ยผมชื่นชอบนะฮะในการผลิตผลงานเพลงของคุณส่งมาที่โครงการเพลงช้างเผือกครับอาจารย์ไมตรีเหรอครับอาจารย์ครับ
0: อาจารย์หลับหรือเปล่าหรืออาจารย
2: ์อ๋ออ๋อได้ยินขอบคุณมากแต่เข้มคืออย่างนี้เพลงเนี้ยเวลาขึ้นมาเนี่ยความเป็นธรรมชาติเนี่ยเสียงกีตาร์ความใสแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยแล้วพอเข้าเสียงร้องมันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันผิดกับ AI ถ้า AI เนี่ยฟังออกในความเนียนหรือว่าสำเนียงเนี่ยรู้เลยอันนี้คือสำเนียงในการร้องแล้วเราก็จับทางได้เนี่ยอย่างคุณอะไรเนี่ย BK Band เนี่ย
1: คุณหนึ่งครับ
2: ผมว่าเขาร้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยผมว่าดนตรีอะไรเนี่ยมันทำมาเนื้อร้องทำนองการแต่งเขาก็ถือว่าโอเคผมว่าเดี๋ยวนี้เพลงช้างเผือกเนี่ยผมขอชมเลยนะเดี๋ยวนี้นะอาชีพกับอาชีพพอเจอพวกนี้เขาก็น่าดังนี้ว่าการทำเพลงเนี่ยผมบอกเลยการทำเพลงเนี่ยมันไม่ยากหรอกเราศึกษาได้แต่การประชาสัมพันธ์เนี่ยทำให้ยังไงให้คนรู้จักเนี่ยสำคัญฉะนั้นท่านส่งมา FM 95เนี่ยและเราไม่ได้เปิดเฉพาะวันเสาร์บางคนเข้าใจคิดว่าเราเปิดวันเสาร์ขอให้คุณขอมาแล้วกัน4ดาวครึ่ง5ดาวเนี่ยมีสิทธิ์นะผมเชื่อว่าอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยดีนะครับท่านบอกครับ
0: สำหรับผมเนี่ยเพลงนี้เปิดออกอากาศได้เลยนะครับดูมันดิบดูมีความจริงใจของผู้ชายคนหนึ่งที่จะส่งความรักให้กับชาวลูกทุ่งมหานครนะครับผมว่าชาวลูกทุ่งมหานครน่าจะมีโอกาสได้ฟังเยอะๆแหละนะครับน่าจะรายการหลายท่านก็คงจะมีโอกาสได้เล่นกันบ้างนะครับนะฮะและทุกช่วงน่าจะรายการในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือวันเสาร์เว้นเสาร์นะครับก็ติดตามกันได้นะครับนะฮะลุงเข้มให้กี่ดาว
1: เพลงนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวให้5ดาวครับ
2: ที่จริงอ่ะมันได้ทั้ง4ดาวครึ่ง5ดาวผมให้5ดาวครับ
1: ครับ
0: 5ดาวเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็ส่งกันมาเยอะๆนะครับเราติเพราะก่อยอมเพื่อสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรกันมาก่อนล่วงหน้านะครับสดๆออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับส่งมาตามที่อยู่เลยนะครับใครที่มีผลงานดีๆอยากจะให้เราเผยแพร่ผ่านเครือข่ายวิทยุของสมทที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับนะฮะรติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์กันแบบนี้นะครับเราให้ชาวลูกทุ่งมหานครได้มีส่วนร่วมในรายการนะครับด้วยการส่งดาวเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้เพลงที่3เป็นเพลงจากใครเอ่ย
1: ครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่ามันนัสนะครับเพลงใหม่ของเขาที
0: ่ทำไมจะอย่างเงี้ย
1: ใส่พอดีเมื่อวานเนี้ยได้ไปคุยกับลูกความของทนายวินัยซึ่งมาจากประเทศอังกฤษครับผม
0: เขาอังกฤษ
1: อังกฤษไม่ใช่กางงนะครับอังกฤษเลยนะครับอย่างนี้ทนายวินัยโกอินเตอร์นะมีลูกความมาจากต่างประเทศเยอะนะครับ
0: เหรอ
1: ใช่
0: เดี๋ยววันหลังก็เถอะ Hello Good Morning พี่เลี่ยม
1: แล้วก็เพลงใหม่ของเขานะครับที่ส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงรถไฟขนเด็กนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณมนัสพลแสนจันทร์นะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยสหายยอดนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ่ะนะครับเมื่อสักครู่ได้ติดตามฟังไปแล้วนะครับรถไฟขนเด็กนะครับเสียงร้องของมนัสนะครับก็เป็นเพลงที่ผมว่าฟังสบายดีนะฮะแล้วก็เนื้อหาความหมายก็ใช้ได้เนาะนะครับอยากส่งกำลังใจให้ชาวลูกทุ่งมหานครได้ผลิตผลงานนะครับแบบนี้เข้ามาเยอะๆแล้วกันนะครับนะฮะมุมมองของผมก็คงไม่ได้ติอะไรมากนะครับในฐานะคนเปิดเพลงก็ถ้าเป็นอะคูสติกเนี่ยมันฟังง่ายมันเปิดง่ายแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนะฮะลุงเข้มว่าไงครับ
1: ขอบคุณครับพอ.วาสุครับก็เพลงนี้ถ้าเกิดว่าได้นั่งกินในหมูกระทะนะครับแล้วก็ไปนอนแบบแคมปิ้งนะครับ
0: ขอตังค์ดีๆมิ้งตังค์กินหมูกระทะ
1: เอาไปสัก5บาทก่อนได้ไหมครับเนี่ยบรรยากาศแบบนี้แล้วก็นั่งฟังเพลงแบบนี้เนี่ยเหมาะที่สุดเลยนะครับก็ดิบๆ ดีครับฟังแล้วก็สบายหูดีครับสำหรับผมเพลงนี้ก็พอฟังได้ครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
2: ผมอาจจะฉีกไปจาก2คนฟังนะครับเพลงนี้ที่จริงพอขึ้นอินโทรมาเนี่ยมันโอเคเลยมันจะมีไวโอลินด้วยนะแต่นี้ว่าในการที่ร้องเนี่ยท่านจะสังเกตได้ว่าไม่มีกลองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบีทของการตีกีตาร์เนี่ยแทนที่จะบล็อกคอร์ดเขาไปตีเป็นบีทออกเป็นแบบคล้ายๆจะคุมจังหวะตอนนี้เวลาร้องเนี่ยมันไม่พลิ้วมันเป็นช่วงเนี่ยนักร้องเนี่ยก็ร้องเสียงก็ใช้ได้นะเนื้อร้องอะไรก็ดีแต่ว่าผมติในเรื่องเวลาร้องเนี่ยบีทของกีตาร์เนี่ยไปลงถึงแทนที่กีตาร์จะบล็อกคอร์ดเป็นบล็อกเก้นคอร์ดเนี่ยแล้วมันจะพริ้วกว่านี้อันเนี้ยสำหรับผมนะผมว่าแค่พอใช้ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าคุณเป็นบล็อกเก้นคอร์ดเนี่ยเกาคอร์ดมาเนี่ยจะสมูทกว่านี้เลยน่าฟังเพราะนักร้องก็เสียงดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในสไตล์ที่ไม่มีกลองเนี่ยคือไม่ต้องใช้นะจะใช้กีตาร์เล่นเนี่ยอันนี้ต้องคุมจังหวะให้อยู่แต่นี้เขาเนี่ยคุมจังหวะโดยการจึ้งแบบปึกๆมันเลยเป็นช่วงๆเลยมันขาดความพริ้วความสวยงามของการร้องไปนะครับผมให้แค่นี้ครับท่านบ
0: อผมก็คิดว่ามันก็เปิดได้เนาะเพลงนี้นะครับผมให้แค่4ดาวแล้วกันเน
1: า
0: ะนะครับ
1: เท่ากันเลยครับผมก็4ดาวครับ
2: เหมือนกันครับผมก็ให้4ดาวครับ
0: เป็นกำลังใจให้โรติเพื่อเกาะยอเพื่อสร้างสรรค์คุณฟังคิดเห็นประการใดก็นะฮะส่งดาวมาทาง Facebook Fanpage ที่ RTM FM 95ก็ได้นะครับเพลงที่4ในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกว่าภักดีชัยทัศน์นะครับเพลงนี้ขอโทษครับประธานโทษครับเพลงใหม่ที่เขาส่งมาในวันนี้นะครับชื่อว่าเพลงในนามสัตว์ป่านะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณภักดีเองนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณดุ่ยเชียงรำนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: เพลงที่4ในสัปดาห์นี้นะครับภักดีชัยทัศน์นะครับนะฮะเพลงชื่อในนามสัตว์ป่านะครับอาจารย์ไมตรีเรียนเชิญวิจารณ์ก่อนเลย
1: ครับขอบคุณมากท่านผอ.นี่แหละเพลงเนี้ยในนามสัตว์ป่าเนี่ยผมก็เออชื่อเพลงมันแปลกดีไว้ในนามสัตว์ป่าก็ฟังเนื้อสาระก็โอเคแต่ที่อินโทรขึ้นมาเนี่ยโดนเลยเพราะว่านานๆจะได้ฟังไอ้เสียงเมาส์ออร์แกนเนี่ยที่เป่าสดๆเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่คอมนะเป็นเมาส์เป่าสดๆเลยเนี่ยดนตรีเนี่ยถือว่าโอเคเลยอินโทรเนี่ยแล้วนักร้องก็ร้องใช้ได้ด้วยเนื้อร้องทำนองอะไรก็โอเคตอนนี้พอเวลาเขาร้องเนี่ยสอดแทรกด้วยเมาส์ออร์แกนเนี่ยแล้วเขามิกก็โอเคใช้ได้พอโซโล่นี่โชว์เมาส์ออร์แกนเลยผมว่าเพลงเนี้ยน่าจับตามองนะฟังเพลินๆนะผมว่าไอ้นี่ก็ไม่ธรรมดาไม่แพ้เพลงที่สองเลยนะเพลงเนี้ยนะครับขอบคุณมากอ่ะท่านบอกครับ
0: ผมก็มีความรู้สึกว่ามันเปิดได้นะครับนะฮะแล้วก็ไม่น่าเกลียดอะไรเลยนะครับแล้วก็ดูภาษามันใช้ได้นะครับการร้องการอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเออมันน่าจะโดนใจอ่ะชาวลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วเวลาเปิดไปนะมันเปิดปุ๊บติดปั๊บแน่นอนนะครับนะฮะก็ส่งกำลังใจให้ศิลปินท่านนี้ด้วยผลิตผลงานมาเรื่อยๆนะครับลุงเข้มล่ะครับ
2: สำหรับผมนะฮะผมว่าเพลงนี้เสน่ห์มันอยู่ตรงที่เนื้อหาของเพลงแล้วก็ดนตรีที่ขึ้นมาที่อาจารย์ไม้บอกว่าเป็นเมาส์ออร์แกนนะครับอันนี้คือเสน่ห์ของเพลงนี้เลยครับส่วนภาพรวมนี่ก็คล้ายๆกับทั้งสองท่านเลยครับ
0: ให้กี่ดาวอาจารย์ไม่เลย
1: อันนี้ผมขออนุญาตให้5ดาวครับ
2: ก็ว่าไป5ก็5ครับ
0: 5เหมือนกันนะครับก็ปี้กันเห็นๆนะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้ที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับเพลงชื่อ
2: เขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกว่าฟันดี้นะครับ
0: อุ๊ยเดี๋ยวนี้อ่านภาษาอังกฤษออกเหรอ
2: ก็แกะมาแล้วทำการบ้านนะครับแหมเพราะว่า
0: เพลงชื่อ
2: ภรรยาจบเอกอังกฤษนะฮะ
0: หรอ
2: ครับ
0: ภรรยาคนที่เท่าไหร่ฮะ
2: คนที่นับไม่ถ้วนแล้วครับแล้วสำหรับเพลงใหม่ของเขานะครับที่ส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงปรับใจไม่ทันนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณปัตตวีจันอ่อนนะครับแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยอาร์ตเซเว่นมิวสิกคร
0: ับ
2: นี
0: ่นึกว่าจะต้องอ่านอีกแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษล้วนๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันแล้วเดี๋ยวใครจะส่ง
2: หลังไมค์ลงของผม
0: เดี๋ยวมีส่วนร่วมในรายการผ่านทาง SMS มาให้ดาวกับเรา3คนได้นะครับปรับใจไม่ทันครับฟันดี้ครับ

0: เมื่อสักครู่ได้ฟังเสียงร้องของฟันดี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นลูกครึ่งชาติไหนนะครับนะฮะปรับใจไม่ทันนะครับอาจารย์ไมตรีไปแล้วนะฮะมาถึง
1: อาจารย์ลุงเข้มบ้างครับ
0: ลุงเข้มซันต้า
1: ก็เพลงนี้ผมถือว่าเป็นเพลงที่ว่าร้องได้ทันสมัยร้องได้เก่งแล้วก็ลีลาการร้องลูกเล่นอะไรต่างๆเนี้ยวัยรุ่นเลยครับแล้วก็ฟังได้ทุกรุ่นด้วยสำหรับเพลงนี้นะชอบสุดๆเลยครับสำหรับอาทิตย์นี้ครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
2: ค่ะผมเนี่ยมันมีข้อติอยู่ตลอดข้อติข้อก่ออย่างที่สโลแกนของเราเนี่ย
1: ค
2: ือเพลงเนี้ยขึ้นอินโทรมาก็น่าฟังกีตาร์มาแบบโอเคเลยเนื้อเสียงเขาร้องน้ำเสียงเขาใช้ได้แต่นะฟังนะครับการมิกเสียงออกมาเนี่ยเวลาคุณร้องเนี่ยไอ้กีตาร์เนี่ยที่เป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยมันดังมาเทียบเสียงร้องเลยก็มันก็เลยทำให้ความการมิกเสียงเนี่ยมิติของดนตรีกับร้องเนี่ยมันดนไอ้กีตาร์มันดังไปหน่อยแล้วก็พอใส่เอฟเฟกต์เนี่ยมันยิ่งเหมือนลกไปเลยแต่ว่าที่จริงเนี่ยมาได้ถูกทางแล้วล่ะผมติแค่เนี่ยแล้วก็ทำเพลงเนี่ยอย่าเย่นเยอะอย่าวกวนเนี่ยอันเนี้ยถือว่าโอเคใช้ได้แต่สิ่งที่ตินะคือการมิกเสียงระวังเวลาการร้องอย่างเพลงเมื่อกี้มันโอเคเวลาร้องเนี่ยเมาส์แกนไล่แบบเขากดเสียงอยู่ฟังเพราะไอเนี่ยพอไอเนี่ยพอร้องแล้วเสียงกีตาร์แล้วยิ่งมาใส่ไอเอฟเฟกต์ด้วยนะลกไปเลยมันแทนที่จะลดลงมาหน่อยเวลามิกเสียงอันเนี้ยบกพร่องไปนิดนึงในเรื่องการมิกเสียงมิติดนตรีกับเสียงร้องนอกนั้นโอเคหมดเลยแล้วก็อย่ายาวนะครับอ่ะท่านเนี่ยครับท่านบอก
0: ว่าเขาตัวเองยาวหาวแล้วหาวอีกเมื่อไรจะถึงคิวเราทันทีเนี่ยฟันดี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผมรู้สึกว่าเขาร้องดีนะเราก็น่าเปิดน่าสนับสนุนนะครับนะฮะผมว่าชาลูทุ่งมหานครก็น่าจะชอบเหมือนเรา3คนแหละนะครับไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับอาจารย์ไมตรีให้ดาวไปแล้วลุงเข้มให้ดาวกี่ดาว
1: ยังเพลงนี้ยัง
2: ไม่ได้ให้ยังไม่ได้ให้
1: ผมเริ่มก่อนเพื่อนนะครับ
0: อาจารย์ทีนี้ผมไมตรียังไม่ต้องให้ดาวเอาลุงเข้ม
1: ผมขออนุญาตก่อนว่าคุณฟันดี้เนี่ยร้องเพลงได้ดีมากแต่ว่าไอ้เรื่องดนตรีผมโทษบริษัทหรือว่าที่เขาเรียบเรียงฮาร์ดเซเว่นมิวสิกผมโทษตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ผมให้5เต็มเลยครับ
0: อาจารย์ไมตรีให้กี่ดาว
2: จริงๆอ่ะมันก็ให้ได้5ดาวเนี่ยแต่นี้อย่างที่ผมติเนี่ยอย่ายาวแล้วก็การมิกเสียงเนี่ยระวัง4ดาวครึ่ง5ดาวให้5ดาวก็ได้ไ
0: ม่เป็นไร5ดาวนะครับเหมือนกันนะครับไก่ย่างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราฟังสรุปข่าวกับทีมงานสำนักข่าวไทยสักครึ่งชั่วโมงดูสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆนาเรื่องสถานการณ์ฟ้าฝนเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมเหตุการณ์อะไรต่างๆโอ้เยอะแยะเลยทีมงานสำนักข่าวไทยสรุปให้เราได้ฟังตั้งแต่เที่ยงเวลาเที่ยงตรงจนถึงเที่ยงครึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเที่ยงครึ่งกลับมาฟังเพลงฮิตๆเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันบ้างนะครับนะฮะเดี๋ยวกลับมาหลังเที่ยงครึ่งนะครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ้มอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟฟุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ซลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับยูมีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโตะ
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: 50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามา

0: นี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา12นาฬิกาค่ะ

0: วยน้ำท่วมน่านสั่งระดมทหารช่างเครื่องจักรหนักลงอำเภอปัวพร้อมกำลังพลกว่า670นายกระจายช่วยประชาชนสีหศักดิ์ประกาศความสำเร็จการทูตไทยชูสูตรผู้นำคลิกกันดันเจรจาออสเตรเลียนิวซีแลนด์สำเร็จ 80% พร้อมเดินหน้าการทูตเพื่อประชาชนในเชิงลึกเจ้าอาวาสวัดป่าอรุณยารามประกาศงดใช้เมน15วันเพื่อดำเนินการซ่อมแซมครั้งแรกหลังใช้งานมาเกือบ10ปีไม่เคยซ่อมยืนยันไม่มีการขอเรียกรายเงินทรัมป์ยืนยันไม่ให้อิหร่านพัฒนานิวเคลียร์ชี้ฮอร์มุซเป็นของสหรัฐขณะที่อิหร่านเย้ยไม่มีกฎหมายสากลรองรับและจะล้มเหลวเหมือนในอดีต
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวพระเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่22สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤตยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านและก็หลายพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังกันนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านสถานการณ์ในตัวเมืองแม้ว่าจะคลี่คลายไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีเศษซากความเสียหายให้เห็นอยู่นะครับและตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังเร่งลงพื้นที่นะครับในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับได้เป็นประธานประชุมสรุปสถานการณ์และติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในห้องประชุมและร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านครับที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยมีการจัดส่งทหาร

0: างพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์หนักอำนวยความสะดวกจากจังหวัดพิษณุโลกจำนวน40นายพร้อมด้วยกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่38จำนวน550นายมณฑลทหารบกที่34ถึง35อีก80นายทีนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ประสานงานกับทางอำเภอปัวเพื่อกระจายกำลังลงพื้นที่แล้วก็ขยายผลช่วยเหลือไปยังจุดอื่นๆอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับรองนายกยศชนันยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเดินทางเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในส่วนของการฟื้นฟูพื้นที่กรมชลประทานได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังพลเข้าไปสนับสนุนภารกิจทำความสะอาดแล้วก็ฉีดล้างดินโคลนตามบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเจดีชัยและก็บ้านร้องแงอำเภอปัวพร้อมกันนี้ครับรองนายกรัฐมนตรียังมอบมาให้กรมโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดสรรความช่วยเหลือและก็การฟื้นฟูเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกมิติแล้วก็ยังแสดงความห่วงใยต่อสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจเมื่อวานนี้ครับพบเห็นสภาพสถานการณ์จริงจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาจิตใจควบคู่กับการซ่อมแซมบ้านโดยในอำเภอจะประสานกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปประเมินและดูแลสภาพจิตใจของประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะที่กระทรวงพม.เองก็ได้รายงานเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุคนพิการในพื้นที่ตำบลศิลาแรงและก็ตำบลวรนครอำเภอปัวโดยบอกว่าขณะนี้ครับได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานว่าหากสามารถฟื้นฟูบ้านเรือนและชุมชนให้กลับสู่สภาพปกติได้โดยเร็วจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สภาพจิตใจของประชาชนฟื้นฟูกลับมาดีขึ้นตามไปด้วยครับ
1: ไปดูสภาพในชุมชนบ้านปรางตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังจากที่ถูกน้ำป่าไหลซัดชุมชนไปเมื่อ4วันก่อนนะคะณขณะนี้ก็คงยังมีดินโคลนแล้วก็เศษซากความเสียหายกองอยู่เต็มพื้นที่หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานรวมถึงพี่น้องชาวบ้านในชุมชนต่างระดมเครื่องจักรหนักเข้าฟื้นฟูชุมชนอย่างต่อเนื่องยิ่งสำรวจเข้าไปตามตรอกซอกซอยบ้านเรือนหลายหลังก็จมอยู่กับดินโคลนนะคะเจ้าของบ้านต่างเร่งเข้าทำความสะอาดรีบล้างดินโคลนออกจากบ้านเรือนก่อนที่จะแห้งและล้างไม่ออกนะคะข้าวของเครื่องใช้ที่นอนหมอนมุ้งแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่เสียหายจมน้ำก็นำมาทิ้งริมถนนรอให้เทศบาล นั้นขนไปทิ้งสภาพภายในบ้านของประชาชนเต็มไปด้วยดินโคลนแล้วก็ข้าวของเสียหายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของหลายอย่างถูกขนมาทิ้งไว้ข้างหน้านะคะรอการคัดแยกซ่อมแซมชาวบ้านก็เล่าว่า เกิดและโตใช้ชีวิตมาที่นี่มากว่า60ปีแล้วภัยพิบัติครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดน้ำป่าไหลบ่าเข้าชุมชนอย่างบ้าคลั่งระดับน้ำสูงท่วมหัวเกือบถึงชั้น2เข้าของในบ้านไหลไปกับน้ำรถราถูกน้ำป่าพัดลอยไปไกลนะคะความสูญเสียก็เรียกว่าหนักหนาสาหัสที่สุดตั้งแต่เกิดมาอยากให้หน่วยงานภาครัฐในท้องที่พัฒนาระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ในเมืองน่านนะคะสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้วน้ำแห้งหมดทุกพื้นที่โดยวันนี้ทีมข่าวก็เข้าไปสำรวจตามชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตลาดสีคำตลาดตั้งจิตนุสรและร้านค้าริมถนนข้าหลวงพ่อค้าแม่ค้าก็ทำความสะอาดฟื้นฟูร้านค้าตั้งแต่เช้าแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มีเศษซากขยะจากน้ำท่วมก็มากองที่ถนนรอเทศบาลเมืองน่านมาเก็บนะคะชุมชนลุ่มต่ำอย่างชุมชนบ้านภูมินท่าลี่น้ำแห้งหมดแล้วเหลือเพียงการฟื้นฟูล้างเมืองล้างโคลนให้เมืองกลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ดีเพรสชั่นบริเวณอ่าวตังเกียทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วนะครับไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่ายังอาจจะช่วยเสริมร่องมรสุมที่พาดผ่านไทยตอนบนก็ต้องติดตามฝนบริเวณภาคเหนือและก็ภาคเหนือด้านตะวันออกแล้วก็อีสานตอนบนครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับรายงานข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะกิจภูมิภาคโตเกียวเมื่อ8ตุลาคมที่ผ่านมาครับบอกว่าพายุโซนร้อนนารามีศูนย์กลางอยู่บริเวณอ่าวตังเกียความกดอากาศที่ศูนย์กลาง994เฮกโตปาสคาลความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง18เมตรต่อวินาทีหรือว่าประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเคลื่อนตัวช้ามากนะครับสำหรับชื่อนาราหมายถึงต้นประ

0: ็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นพายุลูกที่19ตามการนับจำนวนพายุนะครับแนวทางการเคลื่อนตัวคาดการยังอยู่บริเวณอ่าวตังเกียใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนโดยไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงครับแต่ว่าแม้พายุไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุอาจจะมีผลทางอ้อมโดยช่วยเสริมให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนยังมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงทำให้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกตามแนวร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันออกบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านรวมถึงตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีครับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรติดตามการพยากรณ์อากาศแล้วก็การแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะครับ12:08 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการสรุปภาพรวมการเยือนออสเตรเลียแล้วนิวซีแลนด์สักครู
1: ่ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เรดิโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สิบสองนาฬิกาเก้านาทีนะครับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับ
2: ไปดูภารกิจของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้กล่าวระหว่างพบปะชุมชนคนไทยในนิวซีแลนด์ในภารกิจนี้นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์ว่าขณะนี้สถานะของประเทศไทยในเวทีโลกปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศเช่นเดียวกับทิศทางเศรษฐกิจไทยและบทบาทในเวทีต่างๆกำลังดำเนินการไปในทิศทางที่มั่นคงแม้จะยังมีความท้าทายจากสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่บ้างนะคะรัฐบาลสามารถเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับประเทศเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือทางการทูตและการค้าระหว่างภูมิภาคโดยภารกิจต่างประเทศก็ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงควบคู่ไปกับภารกิจภายในประเทศซึ่งต้องอาศัยการขับเคลื่อนที่เข้มข้นจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรัฐบาลหัวใจสำคัญของการดำเนินนโยบายต่างประเทศในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ตัวนโยบายเพียงอย่างเดียวแต่ว่าอยู่ที่บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำประเทศถ้าผู้นำคลิกกันหลายเรื่องมันก็สำเร็จไปเกือบ 80% และทุกประเทศที่ได้ไปเยือนก็สังเกตได้ว่าสามารถสร้างสิ่งนี้ก็คือความเป็นกันเองความสนิทสนมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำโดยความสนิทสนมและไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างผู้นำนะคะในการหารือที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การเจรจาหลายเรื่องประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายนายศรีหศักดิ์บอกว่าภารกิจหลักที่รัฐบาลจะละเลยไม่ได้เลยก็คือการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศผ่านแนวทางการดำเนินงานที่เรียกว่าการทูตเพื่อประชาชนในเชิงลึกการทำงานในส่วนนี้ไม่เพียงแค่การอำนวยความสะดวกในการทำหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารราชการเท่านั้นแต่ว่าเป็นการเข้าถึงความเป็นอยู่ของพลเมืองด้วยนะคะรัฐบาลมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนชาวไทยในต่างแดนเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในสังคมต่างชาติสิ่งสำคัญก็คือการส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายของประเทศที่พำนักอยู่เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตและการทำงานแต่ว่าอย่างไรก็ตามและกระทรวงการต่างประเทศก็ให้ความสำคัญกับการสร้างรากฐานชุมชนให้แข็งแกร่งเพื่อให้คนไทยในต่างประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงสิ่งที่พยายามจะทำให้มากที่สุดก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชาวไทยให้อยู่สบายสามารถดูแลตัวเองได้นะคะในขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่ารัฐบาลพร้อมที่จะขับเคลื่อนการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนแม้จะเป็นรัฐบาลที่ประกอบด้วยหลายพรรคที่ประกอบด้วยพรรคหลักเพียง2พรรคแต่ว่ายังคงเน้นเรื่องของความสามัคคีภายในด้วยกันนะคะเพื่อที่จะจับมือ

0: คือกับปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้อย่างความไม่แน่นอนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะรัฐบาลพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อให้ประเทศนั้นสามารถสู้ภัยคุกคามภายนอกและสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคอย่างอาเซียนรวมไปถึงประเทศคู่ค้าหลักอย่างออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ที่ทางการทำงานของรัฐบาลเปรียบเสมือนกุญแจที่เปิดประตูโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชนสามารถตักตวงผลประโยชน์จากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำที่อยู่ในระดับที่ดีมากได้ทันทีนะคะนอกจากนี้นายจุลพันธ์บอกว่านโยบายด้านแรงงานของรัฐบาลมุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งปัจจุบันก็มีแรงงานไทยเดินทางเข้าไปทำงานในลักษณะแรงงานตามฤดูกาลในภาคการเกษตรเป็นหลักประมาณ 7,800 คนต่อปีกระทรวงแรงงานเตรียมนำเสนอประเด็นแรงงานเข้าไปเจรจาควบคู่กับการปรับปรุงหรือว่ารีแรมนะคะข้อตกลงการค้าเสรีฉบับเดิมเพื่อเพิ่มโอกาสแล้วก็คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับแนวทางการเจรจาที่สำคัญก็คือการเสนอปรับลดข้อจำกัดด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับแรงงานบางสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรนะคะพนักงานนวดเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการจ้างงานมากขึ้นโดยจะเสนอให้ลดระดับความต้องการทางภาษาจากระดับวิชาการลงมาเป็นเพียงการสื่อสารขั้นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานจริงแล้วก็สร้างโอกาสการเข้าถึงงานได้อย่างกว้างขวางนะคะนายชุลพันธ์บอกว่าถ้าไม่ได้เรื่องภาษามากก็จะลดระดับลงนะคะให้อยู่ในระดับที่เป็นพื้นฐานได้หรือเปล่าเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้คนไทยมีโอกาสไปยังนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นและขณะเดียวกันเราก็คงจะต้องดูแลในเรื่องของสวัสดิภาพของคนไทยที่อยู่ที่นี่ด้วยค่ะ
1: รัฐบาลหนุนห้องเรียนใจดีครับดูแลจิตใจนักเรียนเชิงรุกลดการบูลลี่สร้างโรงเรียนปลอดภัยทั้งกายและใจครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างห้องเรียนใจดีให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งกายและใจสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวทางดังกล่าวสอดรับกับการยกระดับครูแนะแนวและก็ครูที่ปรึกษาให้เป็นด่านหน้าในการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนนะครับโดยต้องฟังเป็นสังเกตได้แล้วก็ช่วยเบื้องต้นเป็นพร้อมเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพจิตเมื่อพบกรณีที่ต้องได้รับการดูแลเฉพาะทางนอกจากนี้ครับยังช่วยสร้างโรงเรียนปลอดภัยและห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่สามารถดูแลทั้งผู้เรียนและผู้สอนให้พร้อมทางกายและก็ใจอย่างยั่งยืนรัฐบาลได้กำหนดแนวทางสำคัญในการสร้างห้องเรียนใจดี4ข้อครับก็ได้แก่การดูแลสภาพจิตนักเรียนซึ่งเป็นภารกิจร่วมกันของทุกฝ่ายการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นระบบการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทางใจแล้วก็การส่งเสริมให้ครูสังเกตรับฟังให้คำปรึกษาแล้วก็ประสานส่งต่ออย่างเหมาะสมครับโดยกรมสุขภาพจิตกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสปท.ได้ผลักดันการฝึกปฐมพยาบาลทางใจให้คำปรึกษาเบื้องต้นแล้วก็การเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และสังคมของนักเรียนควบคู่กับการป้องกันแล้วก็การจัดการปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกหรือว่าบูลลี่ทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในโลกออนไลน์ครับนอกจากนี้เองก็ยังมีกลไกสนับสนุนการดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบด้วยการใช้ระบบฮีโร่ OPEC Care แล้วก็ Mental Health Check In เพื่อคัดกรองเฝ้าระวังช่วยเหลือแล้วก็ติดตามผลอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ยังเปิดช่องทางให้ครูนักเรียนผู้ปกครองเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางสายด่วน1323ครับช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาระหว่าง31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนะคะ

0: นะสงขลานั้นก็เตรียมความพร้อมในทุกมิติแล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจัดนิทรรศการและนำเสนอข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดและการบริหารจัดงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะบอกว่าคณะทำงานนั้นนะคะก็จะจัดเตรียมเครื่องแต่งกายของที่ระลึกและการจัดนิทรรศการจังหวัดสงขลาเตรียมให้คณะรัฐมนตรีสวมผ้าที่เรียกว่าลายราชวัตรซึ่งเป็นผ้าที่มีการทอด้วยมือเป็นลายดอกเล็กๆแล้วก็เรียกชื่อว่าลายก้านแย่งหรือว่าลายคอนกเขาเหตุเพราะว่ามีลวดลายผ้าคล้ายๆกับขนคอของนกเขาชวาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองสงขลาและแหลมมรยูเมื่อปี2443ทางคุณยายกำพัทรยนต์ก็ได้นำผ้าทอมือที่สวยที่สุดในสมัยนั้นขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นผ้าทอมือจากกี่มือนะคะพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากจึงพระราชทานชื่อให้ใหม่ว่าลายราชวัตรซึ่งก็แปลว่ากิจวัตรหรือว่าการกระทำหลังจากที่พระองค์นั้นเสด็จกลับผ้าทอลายคอนกเขาหรือที่เรียกต่อมากันทุกวันนี้ก็คือผ้าทอลายราชวัตรนั่นเองนะคะในกิจกรรมช่วงเย็นของ31สิงหาคมนะคะก็เตรียมจัดชุดผ้าลายพระราชทานบุพภาบรมราชินีนาถประเภทผ้าบาติกให้คณะรัฐมนตรีได้สวมใส่ด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ได้จัดเตรียมกระเป๋าเชือกกล้วยกลุ่มกอตานีโอทอปอำเภอหาดใหญ่มาเป็นของที่ระลึกให้แก่คณะรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นการนำกับกล้วยมาทำเป็นเส้นเชือกด้วยคุณสมบัติเส้นเชือกนั้นมีความเหนียวสามารถนำมาต่อยอดงานหัตถกรรมได้นะคะจึงเรียนรู้แล้วก็ลองขึ้นงานสารโดยใช้ภูมิปัญญาปราดของชาวบ้านพัฒนาเรื่อยมาจนมีลูกค้ามากขึ้นปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกร่วมงานกว่า40ครอบครัวสมาชิกกลุ่มทำเชือกส่งให้กลุ่มจักสานใช้วัสดุเหลือทิ้งในชุมชนสร้างรายได้หลักแล้วก็สร้างรายได้เสริมให้แก่หลายๆครอบครัวปัจจุบันนั้นขยายเครือข่ายหลายแห่งในพื้นที่สงขลาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อเพิ่มพันธมิตรทางการค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวช่วงนี้พักอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: ติดตามข่าวกันต่อครับดูเรื่องของวัดป่าดุนยารามครับประกาศงดใช้เมน15วันเพื่อดำเนินการซ่อมแซมครั้งแรกหลังใช้งานมาเกือบ10ปีไม่เคยซ่อมเลยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการขอเรียรายเงินใดๆทั้งสิ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทีมข่าวได้เดินทางไปที่วัดป่าดุนยารามในเขตเทศบาลนครขอนแก่นหลังจากทางวัดได้ออกประกาศแจ้งประชาชนและญาติโยมว่าทางวัดจะงดใช้เมนเป็นเวลา15วันเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงโดยทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามท่านก็เปิดเผยบอกว่าการซ่อมเมนครั้งนี้ครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวหรือว่ากระแสสังคมใดๆเนื่องจากเมนของวัดสร้างแล้วก็ใช้งานมาเกือบ10ปีแล้วจึงถึงเวลาที่จะต้องดำเนินการซ่อมบำรุงขณะนี้อยู่ในระยะเวลาของการรับประกันก็ทำให้สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ถือเป็นการซ่อมแซมครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดใช้งานโดยการดำเนินการมีกำหนดเริ่มในวันจันทร์นี้ครับแล้วก็จะปิดปรับปรุงเมนเป็นเวลา15วันเพื่อให้ช่างดำเนินการซ่อมแซมในส่วนต่างๆให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานต่อไปสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ทางวัดไม่มีการเรียรายเงินหรือว่าเปิดรับบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมเมนเนื่องจากการซ่อมแซมอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันหากประชาชนหรือญาติโยมมีความประสงค์จะร่วมทำบุญกับทางวัดสามารถโอนเงินเข้ามายังวัดได้เลยครับโดยทางวัดจะนำปัจจัยไปใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ร่วมบุญครับ
1: ไปกันที่ตำรวจสน.ทองหล่อนะคะคุมตัวนายทวีศักดิ์พันงามผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไปฝากขังหลังตามจับกุมได้เมื่อช่วง 5:00 น.ที่ถนนราชดำรินะคะโดยผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะสอบถามนายทวีศักดิ์ก่อเหตุไปทำไมนะคะทำไมถึงต้องโยนเพื่อนลงบ่อน้ำตอนแรกนายทวีศักดิ์ก็บอกว่าขอไม่ให้การนะคะเมื่อสอบถามว่าทะเลาะกันก่อนใช่หรือเปล่านะคะก็ตอบว่าใช่ถูกต้องแต่เขาก็ไม่ได้สลบนะคะเขาก็ยังคลั่งอยู่เอาเขาไม่อยู่นะคะก็เลยต้องโยนลงที่น้ำนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวก็สอบถามว่าทำไมเหตุใดผู้เสียชีวิตจึงเกิดอาการคลุ้มคลั่งผู้ต้องหาก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันเขาอาจจะเครียดเรื่องอะไร

0: แต่ว่าเขาก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเวลาครั้งก็ไม่รู้เรื่องนะคะจากนั้นตำรวจก็ส่งตัวไปฝากขังยังศาลอาญากรุงเทพใต้ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวแต่ก็ไม่มีญาติมาติดต่อขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแต่อย่างใดนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าทั้งสองคนนั้นเป็นคนเร่ร่อนมานอนบริเวณสวนอยู่เป็นประจำมาอยู่ได้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ก่อนที่จะรู้จักแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันนะคะส่วนที่ว่านี่ก็คือสวนเบญจสิรินั่นเองนะคะแล้วก็บางครั้งก็จะออกไปขอขัดขอทานด้วยกันปกติทั้งคู่จะไม่เข้าไปดื่มสุราภายในสวนเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตแต่จะนั่งดื่มบริเวณด้านนอกสวนหรือว่าบางครั้งไปดื่มที่อื่นแล้วก็กลับมานอนบริเวณใกล้สวนโดยเมื่อคืนพบว่าทั้งสองคนนั้นได้ทะเลาะกันก่อนที่จะเกิดเหตุสลดดังกล่าวค่ะ
1: อีกคดีหนึ่งครับหนุ่มเสพยาคุ้มคลั่งเผาตู้ ATM หน้าโรงงานเจ้าตัวอ้างทำประชดแฟนสาวที่กำลังตั้งครรภ์และทะเลาะกันถูกท้าทายอยากให้ติดคุกครับก็ทางตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราครับเข้าควบคุมตัวนายณัฐวัฒน์อายุ27ปีหลังก่อเหตุเผาตู้ ATM ที่หน้าโรงงานแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าเมืองฉะเชิงเทราอยู่ที่ตำบลวังตะเคียนในที่เกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้ตู้ ATM อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่รปภ.เร่งถังนำถังดับเพลิงเข้าฉีดระงับเหตุแต่ว่าไม่สามารถควบคุมได้ครับก่อนที่รถน้ำดับเพลิงอบต.วังตะเคียนจะเร่งเข้าฉีดน้ำดับไฟจนสงบลงจากการสอบสวนนายณัฐวัฒน์ให้การด้วยอาการมึนเมาว่าตนเองนั่งรถจากกรุงเทพมาหาพระที่วัดใกล้เคียงจากนั้นนั่งคุยโทรศัพท์กับแฟนสาวที่กำลังตั้งครรภ์แล้วเกิดมีปากเสียงกันแฟนสาวพูดท้าทายว่าอยากให้ติดคุกตนจึงประชดครับด้วยการโกยขยะข้างทางยัดใส่ตู้ ATM แล้วก็ใช้ไฟแช็กจุดไฟเผานอกจากนี้ยังยอมรับว่าตอนแรกตั้งใจจะไปปล้นร้านทองแต่เห็นว่าดึกเกินไปจึงเปลี่ยนแผนมาเผาตู้ ATM แทนเบื้องต้นจากการตรวจค้นก็พบไฟแช็กแล้วก็หลอดศูนย์หลอดดูดยาเสพติดแต่ว่าไม่พบยาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์แล้วก็เตรียมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ไปติดตามข่าวต่างประเทศโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าอิหร่านนั้นจะต้องถูกสกัดกั้นไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซนั้นเป็นดินแดนของสหรัฐในขณะที่อิหร่านเผยแผนความบัตรของสหรัฐไม่มีกฎหมายสากลมารองรับนะคะซึ่งในการปราศัยต่อกลุ่มผู้สนับสนุนในเมืองไมเชบีชรัฐเซาท์แคโรไลนาประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าอิหร่านนั้นจะต้องถูกสกัดกั้นไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐและกล่าวเสริมว่าอิหร่านนั้นมีความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะบรรลุข้อตกลงอย่างไรก็ตามพวกเรานั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องการข้อตกลงหรือไม่เพราะว่าในขณะนี้เขามองว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของอเมริกามันคือดินแดนของอเมริกาขณะเดียวกันสหรัฐและอิหร่านต่างส่งสัญญาณเชิงท้าทายกันไปมาก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐโดยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออิหร่านรวมไปถึงกลุ่มประเทศคู่ค้ารายสำคัญของอิหร่านรวมทั้งจีนด้วยขณะเดียวกันนะคะอิสมาอิลบากาอีซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านบอกว่าการประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่ออิหร่านที่กำลังจะมีขึ้นของสหรัฐถือเป็นการยืนยันอำนาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำและดินแดนอื่นนอกอาณาเขตเหนือประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่เป็นอิสระทุกประเทศและไม่มีรากฐานใดๆในกฎหมายระหว่างประเทศอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็แถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าปฏิบัติการทางเศรษฐกิจขั้นเด็ดขาดที่สหรัฐขู่จะดำเนินการต่ออิหร่านนั้นมีชะตากรรมต้องล้มเหลวเช่นเดียวกับการคว่ำบาตรหลายครั้งของสหรัฐในอดีตที่ผ่านมาในขณะที่สกอตต์ เบสเซสนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐก็จัดการแถลงข่าวนะคะท่ามกลางคำให้คำมั่นว่าจะเปิดเผยมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านพร้อมทั้งเรียกร้องให้จีนร่วมมือกับสหรัฐในขณะที่ทางการจีนเรียกร้องให้ใช้แนวทางทางการทูตยุติปัญหาขัดแย้งซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ที่เรียกแผนคว่ำบาตรครั้งนี้ว่าเป็นวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจได้เตือนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศใดก็ตามที่ช่วยต่อท่อน้ำเลี้ยงให้แก่อิหร่านไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามค่ะ
1: วัยรุ่นชายอายุ18ปีก่อเหตุใช้ดาบไล่ฟันทำร้ายนักเรียนภายในโรงเรียนมัธยมปลายในเมืองทางตอนกลางของสวีเดนครับทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ3คนก่อนที่ตำรวจจะยิงสกัดแล้วก็เข้าควบคุมตัวเอาไว้ได้ครับเกิดเหตุรุนแรงภายในรั้วสถานศึกษาในเมืองทางตอนกลางของสวีเดนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนหลังจากผ่านพ้นช่วง

0: หยุดฤดูร้อนมาครับเมื่อผู้ต้องสงสัยก่อเหตุเป็นวัยรุ่นอายุ18ปีสวมหมวกกันน็อกใช้ดาบไล่ฟันทำร้ายนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายบริเนลในเมืองฟาเกอร์สตาเมืองขนาดเล็กทางตอนกลางของสวีเดนเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ3คนก่อนที่ตำรวจจะเข้าระงับเหตุโดยใช้อาวุธปืนยิงสกัดและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ครับขณะที่สื่อรายงานบอกว่าผู้ก่อเหตุรายนี้เป็นอดีตนักเรียนของโรงเรียนและมีประวัติอาชญากรรมในข้อหาทำร้ายร่างกายมาก่อนตำรวจกำลังสอบสวนหาแรงจูงใจการก่อเหตุแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นๆครับด้านหน่วยงานด้านสุขภาพท้องถิ่นบอกว่าผู้บาดเจ็บ2คนเป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่นมีอาการสาหัสส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนคนที่3แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนักเรียนหญิงคนหนึ่งบอกว่าระหว่างเกิดเหตุเธอและเพื่อนๆต้องติดอยู่ภายในโรงเรียนเป็นเวลาถึง5ชั่วโมงก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ออกมาเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นขณะที่โรงเรียนเพิ่งเปิดทำการวันแรกหลังปิดภาคเรียนช่วงวันหยุดยาวฤดูร้อนและสำหรับนักเรียนบางคนวันนี้ถือเป็นวันแรกของการเปิดเรียนครับ
1: ขอมาปิดท้ายกันที่เปรูเผาทำลายยาเสพติดของกลางปริมาณกว่า 9.3 ตันซึ่งก็นับเป็นการเผาทำลายครั้งที่5ในปีนี้ของกลางที่นำมาทำลายเมื่อวานนี้นะคะมีทั้งกัญชาโคเคนแล้วก็โคเคนเบสที่ยึดได้จากการกวาดล้างของตำรวจค่ะเซซ่ายอร์ดันบรินโยเล่ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความสงบเรียบร้อยภายในได้เดินทางมาควบคุมการตรวจรับและเผาทำลายด้วยตนเองพร้อมกับระบุด้วยว่ากระบวนการนี้จะช่วยตัดวงจรการเงินของกลุ่มการค้าผิดกฎหมายอย่างได้ผลค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณกฤติยาสินธุวราวันผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

มวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: วัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีน้องๆด้วยต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์12:30 น.ถึง13:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้รับหน้าที่โดยผมนันทวัฒน์พุทธคำเนิดนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆจากเด็กเก่งๆของจังหวัดชุมพรมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะครับนั่นก็คือน้องธีรพัฒน์โชดช่วงนะครับน้องเป็นนักเรียนระดับชั้นม.2 อยู่ที่โรงเรียนอุดมวิทยากรสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับน้องเป็นผู้มีความสามารถทางด้านกีฬานะครับกีฬาที่ว่านี่ก็คือกีฬามวยไทยนะครับน้องเพิ่งไปได้รับรางวัลเหรียญทองมาจากรุ่นอายุ13-15 ปีน้ำหนัก38 กิโลกรัมนะครับในการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรเมื่อเร็วๆนี้นี่เองนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับก็จะมาพูดคุยมาถามมาตอบกันเรื่องราวของการฝึกซ้อมนะครับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันรวมไปถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็จะพูดคุยกับน้องธีรพัฒน์โชติช่วงนะครับหลังจากนั้นจะไปพูดคุยกันต่อกับโค้ชผู้ฝึกสอนนะครับคุณวิโรจน์แก้วนักรำหรือว่าโค้ชปุ อยู่ที่ค่ายมวยทอเมืองหลังสวนนั่นเองนะครับเป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมให้กับน้องธีรพัฒน์นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันครับ
1: บอกข่าวเยาวรุ่นเด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี

0: เอาละครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่เกิดไปนะครับว่าวันนี้จะพูดคุยกับน้องนักกีฬาคนเก่งคนหนึ่งของจังหวัดชุมพรนะครับน้องอยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับน้องมีความสามารถในเรื่องของการแข่งขันชกมวยนะครับซึ่งล่าสุดก็ได้รับรางวัลมาด้วยสวัสดีครับน้องครับแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปีรพัฒน์ช่วงครับชื่อเล่นชื่อน้องปี
0: น้องปีนะฮะ
1: คร
0: ับ ครับผมได้ข่าวมาว่าเพิ่งไปชกมวยชนะมานะครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากคว้าเหรียญทองและรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันมวยครั้งที่ผ่านมาครับ
1: รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ว่าได้ไปเจอกับท่าน
0: ครับล่าสุดเนี่ยไปแข่งขันที่ไหนได้รับรางวัลอะไรมา
1: ที่มหาวิทยาลัยสระชุมพรครับ
0: ครับเป็นกีฬาของอบจใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วการก่อนการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะครับน้องธีรพัฒน์มีการเตรียมตัวฝึกซ้อมหนักแค่ไหนนะครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างก่อนการแข่งขัน
1: ตอนนี้ก็ซ้อมมาค่อนข้างถือว่าดีแล้วก็หนักมากไป
0: ซ้อมหนักมากเนี่ยก็คือต้องฝึกต่อยมวยในช่วงตอนเย็นๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วในช่วงระหว่างการแข่งขันเนี่ยนะครับคู่ต่อสู้เรารู้สึกว่าคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยเก่งไหมแล้วก็เราทำไมถึงจะเอาชนะมาได
1: ้ก็เก่งอยู่ครับผมก็สามารถนำแข้งซ้ายของผมเอาไปเตะตุ๊ก

0: อาตู้จะเป็นพุทธอาตู้น็อกครับ
1: คือถนัดแข้งซ้าย
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะก็เขาเรียกว่าแข้งซ้ายพิฆาตอะไรประมาณนั้นเลย
0: ครับ
1: และในระหว่างการแข่งขันครับน้องธีรพัฒน์ครับคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยนะครับเป็นคู่ต่อสู้ที่มาจากที่ไหนเอ่ย
0: มาจากตัวเมืองชุมพร
1: นะครับมาจากในตัวเมืองแต่ว่าเราเองเนี่ยเป็นเด็กหลังสวนเข้าไปเอาชนะมาได้เหมือนกัน
0: คร
1: ับแล้วก่อนขึ้นเวทีชกเนี่ยเรารู้สึกตื่นเต้นหรือว่ากดดันไหมครับมีวิธีการจัดการกับตัวเองยังไง
0: ก็กดดันอยู่ครับแล้วก็ไปบอกครูที่สอนแล้วครูก็บอกว่าให้ทำใจสงบนิ่งๆไว้ไม่ต้องไปตื่นเต้น
1: ทำสงบเขาเรียกว่านิ่งๆสงบสยบความเคลื่อนไหวอะไรประมาณนั้น แล้วอะไรที่เป็นจุดแข็งของตัวเองนะครับที่คิดว่าทำให้เราชนะได้
0: แข้งซ้ายอ่ะ
1: แข้งซ้ายอย่างเดียวเลยนะครับหมัดก็คือหนักอยู่แล้วแต่ว่าแข้งซ้ายเนี่ยพิฆาตกว่า
0: คร
1: ับ ครับแล้วก็มีใครที่อยากจะขอบคุณเป็นพิเศษนะครับคนที่ช่วยสนับสนุนเราอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ขอบคุณคุณครูที่สอนผมมาที่ทำให้ผมได้รับรางวัลเหรียญทอง
1: ครับนอกจากคุณครูแล้วมีใครอีกคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่า
0: คุณพ่อคุณแม่ด้วยครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ผม
1: ครับน้องธีรพัฒน์เนี่ยชกมวยมากี่ปีแล้วครับ
0: มาประมาณ4 ปีครับ
1: 4 ปีนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะ
0: 14ครับ
1: 14ชกมวยมาตั้งแต่10 ขวบ
0: ครับ
1: การเป็นนักกีฬาแล้วก็การเรียนนะครับเราแบ่งเวลากันยังไงฮะ
0: ก็พอเรียนเสร็จใช่ไหมครับเรียนเสร็จก็กลับบ้านอาบน้ำเสร็จก็เปลี่ยนเป็นชุดมวยแล้วก็ไปซ้อมมวยครับ
1: ครับแล้วนอกจากการซ้อมบนเวทีแล้วเรื่องของการวิ่งการออกกำลังกายต่างๆเราต้องทำคู่กันไปด้วยไหมครับ
0: ก็บางวันก็วิ่งก่อนซ้อมบางวันก็ซ้อมก่อนวิ่งครับ
1: แล้วค่ายมวยที่เราไปซ้อมอยู่เนี่ยชื่อค่ายอะไรครับ
0: ชื่อว่าทอเมืองหลังสวนครับ
1: พอเมืองหลังสวนนะครับฉะนั้นคุณครูที่ฝึกสอนก็เป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองด้วยไหมฮะ
0: ครับ
1: โอ้ชื่อคุณครูอะไรครับ
0: ชื่อปุ๊พอเมืองสวน
1: ครับชื่อครูปุ๊นะฮะครูปุ๊นี่เป็นครูสอนมวยอยู่ที่เทศบาลเมืองหลังสวน
0: คร
1: ับอ๋อเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสงสัยต้องโทรไปพูดคุยกับครูปุ๊บ้างแล้วล่ะครับจากการแข่งขันครั้งนี้ครับน้องธีรพัฒน์ครับได้เรียนรู้อะไรนอกจากการชกมวยบ้าง
0: ก็ได้เห็นความตื่นตาตื่นใจในการจัดการแข่งขันครั้งนี้คร
1: ับ ยิ่งใหญ่อลังการ
0: คร
1: ับ นะครับแล้วเราก็ได้รางวัลกลับมานะฮะหลังจากได้รางวัลกลับมาแล้วที่โรงเรียนเขาพูดยังไงกับน้องปูบ้างกับน้องธีรพัฒน์บ้าง
0: เขาก็แสดงความยินดีครับ
1: ครับ
0: มอบเกียรติบัตรให
1: ้โอ้เยี่ยมเลยนะครับนอกจากได้เหรียญทองมาแล้วกลับมายังได้เกียรติบัตรจากโรงเรียนอีกด้วยนะครับหลังจากที่เราคว้าเหรียญทองมาแล้วเนี่ยนะครับเรามองไหมครับว่าเป้าหมายต่อไปของเราจะเป็นยังไง
0: ก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อย
1: ๆครับช่วงสุดท้ายแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวจะให้น้องธีรพัฒน์ไปเรียนต่อละเพราะว่าช่วงที่เราสัมภาษณ์อยู่เนี่ยน้องธีรพัฒน์ก็ยังเรียนหนังสือกำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับอยากจะให้น้องธีรพัฒน์ได้ฝากอะไรไปถึงเพื่อนๆรุ่นน้องหรือว่าคนที่สนใจในกีฬามวยอย่างเราบ้างครับ
0: ถ้าอยากต่อยมวยก็ต้องซ้อมให้แข็งครับเพราะว่าจะได้สู้คู่ต่อสู้ได้ครับ
1: ต้องซ้อมให้จริงจังซ้อมให้เอาให้จริงจังเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราซ้อมแบบหยอดแยะซ้อมแบบไม่จริงจังเนี่ยเดี๋ยวคู่ต่อสู้จะต่อยเราน็อกเอาอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
0: คร
1: ับ เอาเลยครับช่วงนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับน้องธีรพัฒน์โชติช่วงนะครับนักเรียนชั้นม.2/1นะครับอยู่ที่โรงเรียนอุดมวิทยากรสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปสัมภาษณ์กับทางคุณครูผู้ฝึกสอนก็คือนายวิโรจน์แก้วรักรำกันบ้างนะครับขอบคุณน้องธีรพัฒน์ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: บอกข่าวเยาวรุ่น

0: เอาละครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะได้สัมภาษณ์พูดคุยกับน้องนักมวยไปแล้วนะครับทีนี้เรามาสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณครูผู้เป็นผู้ฝึกสอนของน้องบ้างนะครับโดยจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกับโค้ชปุ๊นะครับโค้ชปุ๊แนะนำตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผมวิโรจน์แก้วนักดำนะครับเป็นผู้ฝึกสอนของน้องธีรพัฒน์โชติช่วงครับ
0: ครับผมเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมก็พูดคุยกับน้องธีรพัฒน์ไปบ้างแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาพูดคุยกับโค้ชบ้างนะครับโค้ชรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากที่น้องธีรพัฒน์เนี่ยนะครับไปคว้าเหรียญทองมาในครั้งนี้ครับ
1: ครับก็ภูมิใจมากครับแล้วก็ดีใจแทนน้องด้วยนะครับเพราะว่าคือเป็นเหรียญทองแรกสำหรับน้องเขานะครับ
0: ครับ
1: ก็ดีใจมากครับ
0: แล้วก่อนการแข่งขันแล้วครับโค้ชมองเห็นจุดเด่นหรือว่าศักยภาพอะไรในตัวน้องธีรพัฒน์บ้างครับ
1: ก็น้องก่อนจะมีรายการเนี้ยก็น้องก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะก็ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็น้องพ่อขยันฝึกซ้อมทุกวันนะครับ
0: เห็นว่าพอเลิกเรียนเสร็จแล้วก็ไปรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปฝึกซ้อมกันเลย
1: ครับก็เหนื่อยกันนะก็ยอมรับว่าน้องเขาก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าเช้าตื่นขึ้นมาตีห้าเช้าเนี่ยน้องเขาก็ต้องลุกขึ้นวิ่งพอซ้อมเสร็จพอไปโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนเลิกเรียนน้องเขาก็เข้าค่ายซ้อมแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะไปเหมือนไปทำอย่างอื่นเลยครับน้องก็ตั้งใจมากครับ
0: ครับแล้วน้องเนี่ยใช้เวลาฝึกซ้อมก่อนแข่งขันประมาณกี่เดือนมาแล้วครับโค้ชครับ
1: ก็น้องเขาก็คือน้องเขาต่อยมวยตามงานอยู่ด้วยนะครับน้องเขาก็มีการฝึกซ้อมอยู่ตลอดนะครับ
0: อ๋อปกติก็คือต่อยมวยตามงานที่มีการจัดมวยอยู่แล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: ส่วนระหว่างการฝึกซ้อมเนี่ยสิ่งที่ต้องปรับหรือว่าพัฒนาให้มากที่สุดของน้องคืออะไรบ้างครับโค้ชครับ
1: ก็คือน้องเขาเนี่ยเป็นน้องเขาจริงๆแล้วน้องเขาเป็นมวยเข่านะครับน้องเขาอาวุธที่เป็นหลักของเขาคือเข่าแต่ว่าจังหวะการออกแข้งของน้องเขาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นจุดอ่อนอยู่นะครับ
0: แต่เขาบอกว่าเขาแข้งเขาเนี่ยเด็ดขาดมาก
1: ครับนั่นก็คือความเข้าใจของเขานะครับแต่ว่าในมุมมองของผมเนี่ยความรวดเร็วในการออกแข้งเนี่ยผมว่ายังต้องปรับปรุงอยู่ครับ
0: แล้วจุดแข็งแล้วครับโค้ชของน้องธีรพัฒน์จะมีจุดแข็งอะไรที่สามารถชนะคู่ต่อสู้ได
1: ้เข่าครับ
0: เข่า
1: ในเหนียวแน่นครับ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: แทงเข่าแทงเข่าเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับก่อนการขึ้นชกในโค้ชมีการพูดหรือว่าให้คำแนะนำอะไรกับน้องเป็นพิเศษบ้างไหมครับ
1: ก็คือให้กำลังใจน้องเขานะครับเพราะว่ามันเป็นแมตช์แรกที่ว่าน้องเขาเข้ามาในการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นนะครับของจังหวัดชุมพรเนี่ยน้องเขาก็เป็นเม็ดแรกที่ได้เข้ามาแข่งขันก็เลยให้กำลังใจเขาว่าให้ทำให้เต็มที่นะครับให้ชนะไม่เป็นอะไรครับ
0: ครับส่วนการดูแลนักกีฬาเยาวชนเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากเรื่องของทักษะเรื่องของการชกมวยแล้วมีอะไรที่ต้องดูแลเพิ่มเติม
1: วินัยครับ
0: วินัยนะฮะ
1: ครับต้องสำคัญมากเลยครับ
0: ต้องมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม
1: ครับผม
0: ครับแล้วโค้ชมองว่ากีฬามวยไทยเนี่ยนะครับช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านใดบ้างครับ
1: ก็อย่างน้องเขาเนี่ยอย่างจะเอาตัวน้องเขาเป็นตัวอย่างเนี่ยคือน้องเขาเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปอย่างอื่นเลยครับเพราะเช้ามาเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาตีห้าน้องเขาก็ลุกขึ้นวิ่งพอวิ่งเสร็จน้องเขาก็เตรียมตัวไปโรงเรียนพอเลิกเรียนเนี่ยเลิกเรียนน้องก็กลับมาที่ห้องเนี่ยแล้วน้องก็เข้าค่ายมวยต่อยไม่มีเวลาที่จะไปอย่างอื่นเลยครับ
0: ครับอย่างน้อยก็คือใช้เวลาว่างในการฝึกซ้อมไม่ไปเว้นไม่ไปเกเรแน่นอน
1: ไม่มีเลยครับไม่มีเวลาอย่างนั้นเลยครับ
0: ครับสำหรับน้องธีรพัฒน์เนี่ยนะครับหลังจากที่คว้าเหรียญทองมาแล้วเนี่ยนะครับเขามีเป้าหมายหรือว่ามีเส้นทางการพัฒนาต่อไปอย่างไรบ้างครับ
1: ครับผมก็รอให้น้องเขาอายุได้น้ำหนักได้และก็อยากจะส่งน้องเขาไปที่มันเม็ดใหญ่กว่านี้อย่างเช่นกีฬาเยาวชนกีฬาแห่งชาติกีฬานักเรียนนักศึกษาครับก็วางแผนให้น้องเขาเดินไปทางนั้นอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังอายุน้องก็ยังไม่ได้ครับเพราะ15 ปีขึ้นไปและน้ำหนักก็ต้อง42ขึ้นไปครับ
0: อ๋อยังต้อง

0: ทำน้ำหนักต้องทำอายุต่อ
1: ครับผมยังรอเวลาอยู่ครับ
0: โค้ชครับที่ฝึกซ้อมอยู่เนี่ยชื่อค่ายมวยอะไรอยู่ที่ไหนครับ
1: ค่ายมวยทอเมืองลังสวนครับ
0: ครับปัจจุบันมีน้องนักมวยที่มาฝึกซ้อมอยู่ประมาณกี่คนได้ครับ
1: 10กว่าคนครับ
0: โหเยอะมาก
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ช่วงท้ายนะครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับอยากจะให้โค้ชได้ฝากอะไรไปถึงผู้ที่สนใจในกีฬามวยไทยบ้างครับโค้ชครับ
1: ครับก็ฝากถึงน้องๆ นะครับที่อยากจะรู้อยากจะออกกำลังกายในแบบของมวยไทยนะครับก็สนใจก็เข้ามาติดต่อที่ค่ายมวยทอเมืองลังสวนของเทศบาลเมืองลังสวนได้เลยครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากเลยนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้โค้ชแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องธีรพัฒน์ในการที่จะก้าวหน้าต่อไปในอาชีพมวยไทยด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิโรจน์แก้วนักรำนะครับหรือว่าโค้ชปุ๊แห่งค่ายมวยทอเมืองหลังสวนมากนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยในวันนี้นะครับขอบคุณครับโค้ชครับสวัสดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับพี่โอครับ
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
3: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
4: แฮปปี้ทั้งครอบครัว

ครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับบอกข่าวเยาวรุ่นก็ได้รับฟังในเรื่องราวของประสบการณ์และวิธีการฝึกซ้อมของน้องธีรพัฒน์นะครับรวมไปถึงวิธีการสอนจากโค้ชวิโรจน์หรือว่าโค้ชปูกันไปนะครับเรื่องราวของกีฬามวยไทยนั่นเองนะครับเวลาหมดในช่วงของบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าแดนดินทิน

0: ั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและ
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันวัดภูมินส่งสัญญาณอันตรายร้าวสุดตัวสะสมหวั่นกระทบแลนด์มาร์คทำเงินของจังหวัดจี้กรมศิลป์เร่งตรวจโครงสร้างรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านพระครูสิริดันทวิทย์รองเจ้าคณะจังหวัดน่านและเจ้าอาวาสวัดภูมินได้แสดงความกังวลถึงวัดภูมินที่ต้องเผชิญทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวและน้ำท่วมซ้ำถึง2ปีโดยรอบพระอุโบสถถูกน้ำท่วมขังและมีความชื้นสะสมโดยเฉพาะจุดที่เคยเปิดพื้นที่เพื่อตรวจสอบฐานรากซึ่งบางส่วนยังไม่ได้คืนสภาพอย่างสมบูรณ์ซึ่งน้ำท่วมหนักครั้งพายุวิภาได้สร้างความเสียหายต่อจิตกรรมฝาผนังวัดภูมินเป็นอย่างมากจนถึงน้ำท่วมครั้งล่าสุดนี้น้ำได้ท่วมรอบพระอุโบสถอีกครั้งนอกจากนี้ทุกครั้งที่มีฝนตกหนักน้ำฝนยังรั่วลงกลางพระอุโบสถอีกด้วยและโดยรอบพระอุโบสถยังพบรอยร้าวขยายตัวมากขึ้นมีจุดทรุดและเอียงเนื่องจากพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบโบราณหวั่นเกรงโบราณสถานที่มีอายุหลายร้อยปีจะเกิดความเสียหายทางด้านนายประสิทธิ์โนทะส.ส.น่านเขต2ในฐานะรองประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมหลังเข้าตรวจสอบความเสียหายบริเวณรอบพระอุโบสถวัดภูมินแล้วเปิดเผยว่าต้องเร่งป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดว่ารอยร้าวและการทรุดตัวเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ต้องให้วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ทางวัดภูมินเคยแจ้งปัญหาไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านและกรมศิลปากรแล้วและมีการเข้าสำรวจและวิเคราะห์เบื้องต้นแต่ยังไม่มีการแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างชัดเจนรองประธานกรรมาธิการจึงเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การหารือเพื่อประสานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบระดับการทรุดตัวสาเหตุรอยร้าวสภาพฐานรากรวมถึงผลกระทบจากน้ำและความชื้นพร้อมกำหนดแนวทางเสริมความมั่นคงก่อนความเสียหายจะรุนแรงมากขึ้นรรินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: เจเซระดมเครื่องจากกำลังคนฟื้นฟูปัวลั่นสิ่งไหนทำได้ทำทันทีนายเจเซไทเซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดโดยบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจากเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่ง

0: ด่วนภารกิจสำคัญในวันนี้คือการเร่งทำความสะอาดและคืนสภาพพื้นที่หลังน้ำลดโดยนำรถบรรทุกและเครื่องจักรเข้าขนย้ายขยะเศษวัสดุและซากสิ่งของต่างๆที่ถูกน้ำพัดพามาทับถมออกจากชุมชนพร้อมนำรถฉีดน้ำเข้าทำความสะอาดถนนนายเจเซตได้กำชับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ต้องรอโดยเฉพาะการทำความสะอาดการขนย้ายสิ่งกีดขวางและการนำเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนสำหรับพื้นที่ดำเนินการในวันนี้ครอบคลุมตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครอำเภอปัวซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเร่งเข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการขนย้ายสิ่งของที่มากับน้ำและการทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้จุดสำคัญสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเซตกล่าวว่าวันนี้คือวันฟื้นฟูหลังจากทุกฝ่ายร่วมกันรับมือสถานการณ์น้ำท่วมมาแล้วภารกิจต่อจากนี้คือการเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนน้ำลดไม่ได้แปลว่างานจบวันนี้ลุยกันต่องานฟื้นฟูต้องเริ่มทันทีอะไรที่ทำได้ให้ทำเลยไม่ต้องรอเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับบ้านกลับมาใช้ชีวิตและกลับมาประกอบอาชีพโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อป
9: ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
11: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
10: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
12: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
13: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
14: บุหรี่ไฟฟ้า

ขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง

MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทชุมพร

ลับมาพบกันต่อในชั่วโมงนี้นะครับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงแดนดินถิ่นใต้นะครับเราจะเจอกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้จะยังเป็นคิวของจังหวัดชุมพรนะครับโดยมีผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรมาเล่าเรื่องราวดีๆของจังหวัดชุมพรให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันอยู่ทั่วภาคใต้ได้ติดตามรับฟังนะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเฉพาะช่วงแอมกอดเซาทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะครับวันนี้จะร่วมพูดคุยกับนางสาวกฤษศรทรายแก้วนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรระนองนะครับก็จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับงานที่กำลังจะจัดขึ้นนะครับนั่นก็คืองาน Feel All the Feeling at ชุมพรนะครับ3วันนะครับที่คุณจะตกหลุมรักทะเลชุมพรในมุมใหม่ๆนะครับงานจัดขึ้นที่หาดทุ่งวันแล่นอำเภอประทิวจังหวัดชุมพร

0: 28-30 สิงหาคมปลายเดือนนี้นะครับก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวติดตามกันในช่วงของ Mcot South ทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะครับส่วนช่วงของ Mcot Radio Go Green นะครับวันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับก็จะพูดคุยกับนางสาวยุภาพรสวัสดีนะครับท่านพาณิชย์จังหวัดชุมพรเรื่องของชุมพรเดินหน้า Zero Waste นะครับเปลี่ยนเปลือกทุเรียนสู่ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนเกษตรกรสร้างประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้นะครับเดี๋ยวติดตามกันได้ทั้ง2ช่วงเลยครับ
1: Mcot South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: อะไรครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้ามาในช่วงของเอ็มคอร์ดเซาทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะครับวันนี้จังหวัดชุมพรมีงานดีอีกหนึ่งงานนะครับที่จะมาบอกกล่าวมาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับรับรองว่างานนี้เนี่ยชาวใต้ฟังแล้วพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมเด่นๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับชื่องานก็น่าเที่ยวแล้วนะครับ Feel All The Feeling at ชุมพรนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดชุมพรระนองนะครับพี่กิจสอนทรายแก้วนะครับหรือว่าพี่ปูนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับงานวันนี้ด้วยสวัสดีครับพี่ปูครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ครับงาน Feel All The Feeling at ชุมพรมันเป็นยังไงที่มาที่ไปยังไงครับพี
1: ่ค่ะก็เราเรียกได้ว่ามันเป็นเทศกาลแห่งความสุขนะคะของริมทะเลชุมพรละกันค่ะก็เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่คิดค้นขึ้นเนี่ยค่ะคืออยากให้จังหวัดอยากจะนำเสนอว่าทะเลชุมพรอ่ะจริงๆมันมีความสวยงามมากกว่าที่ปัจจุบันที่เป็นอยู่เช่นเราอาจจะเคยว่าเราแค่ทำกิจกรรมดำน้ำโลกใต้ทะเลเรามานั่งชิลๆกันริมชายหาดแต่จริงๆแล้วจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะหาดทุ่งวันแล่นนะคะเราสามารถนำกิจกรรมอื่นๆนะคะที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่จังหวัดชุมพรอาจจะยังไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็กิจกรรมที่เราจะเอามาเนี่ยมันต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราก็จะเน้นเรื่องความยั่งยืนทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะก็กิจกรรมหลักๆเนี่ยไฮไลท์ก็คือเป็นเรื่องของกิจกรรมกีฬาทางน้ำค่ะก
0: ็
1: คือจะมีอีฟอยเจ็ตเซิร์ฟนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมกีฬาที่ใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็กีฬาซับบอร์ดค่ะเรียกว่าซับบอร์ดเนี่ยเอามาให้ทุกท่านได้เล่นฟรีเลยนะคะตลอด3วันนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถมาเล่นฟรีได้เลยสำหรับซับบอร์ดแต่อีฟอยกับเจ็ตเซิร์ฟก็มีส่วนลดพิเศษ 50% สำหรับคนชุมพรแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมในจังหวัดชุมพรแล้วก็ถือใบเสร็จมาถือหลักฐานการเข้าพักมาหรือว่าไปรับประทานร้านอาหารเอาใบเสร็จหลักฐานมาโชว์คุณก็รับไปเลย 50% สำหรับการจะมาทดลองเล่นอีฟอยหรือเจ็ตเซิร์ฟนี้นะคะกิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมที่หนึ่งไฮไลท์อีกอันหนึ่งก็คือเราจะเน้นในเรื่องของเวลเนสค่ะให้มันควบคู่กันไปเลยนะคะก็เราก็จะมีกิจกรรมรันคลับวันที่29กับ30 2วัน
0: ครับ
1: ก็คือเป็นการวิ่งนะคะหลังจากวิ่งแล้วเราจะมาต่อด้วยไอซ์บาร
0: ์
1: เป็นไอซ์บาร์ก็คือว่าเป็นเหมือนเอาตัวลงไปแช่ในถังน้ำแข็งนะคะเป็นกิจกรรมเวลเนสอย่างหนึ่งค่ะที่จะทดสอบร่างความร่างกายให้มีความแข็งแรงนะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งเวลเนสแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีกิจกรรมเต้นแอโรบิกที่ริมชายหาด
0: กำลังฮิตเลย
1: ใช่ค่ะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนตอบรับกว่า300-400คนนะคะที่จะมาเต้นแอโรบิกริมชายหาดกันในตอนเช้า
0: ครับ
1: นะคะ
0: งานนี้มีวันที่เท่าไหร่นะครับบางคนเริ่มสนใจแล้วว
1: ันที่28-30สิงหาคมนี้ค่ะที่หาดทุ่งหัวแล่นนะคะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่6 โมงเช้าเลยค่ะ6 โมงเช้าจนถึง4 ทุ่มครึ่งนะคะ
0: ถึง4 ทุ่มเลย
1: ทุ่มค่ะโดยประมาณ
0: เห็นว่ามีนอกจากกิจกรรมที่มีในกลางวันแล้วกลางคืนมีศิลปินมาด้วย
1: มีค่ะก็เรียกว่าเราก็จัดศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะมาให้ความสุขกับนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องชาวชุมพรด้วยนะคะวันแรกก็พบกับพี่กวางเอบีนอร์มอลนะคะวันที่2ก็จะเป็นน้องเต๋าพารันวัฒน์หรือว่าน้องเต๋าเดอะวอยซ์ค่ะเรียกว่าอันเนี้ยกำลังมาแรงแล้วคิดว่าสร้างความสนุกสนานแน่นอนกับปิดท้ายวันสุดท้ายด้วยวง Instinct ค่ะ

0: นะครับ
1: สติงค่ะ
0: โอ้โหนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่ที่จะมานะครับบางคนบอกว่าสนใจกิจกรรมกลางวันแล้วต่อเนื่องกันด้วยกลางคืนเลยทีเดียว
1: ใช่
0: นะครับแต่ใครที่บอกว่าบางทีเนี่ยกลางวันยังมีงานไม่ว่างกลางคืนไปร่วมกิจกรรมกันได
1: ้ได้เลยค่ะ
0: มีร้านค้ามีอะไรเยอะไหมครับปีน
1: ี้กว่า80ร้านเลยค่ะปีนี้นะคะแต่ร้านค้าเนี่ยเราก็พยายามเน้นย้ำในเรื่องของการงดใช้โฟมงดการใช้พลาสติกนะคะแล้วก็มาใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะทีมงานในภาพใหญ่เนี่ยเราพยายามจะเน้นถึงความยั่งยืนค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะนักท่องเที่ยวท่านไหนเผื่อจะสนใจจะมาออกรถ EV นะคะก็มาชมกันได้ด้วยเพราะว่าเราก็จะมีบูธรถ EV หลายค่ายด้วยกันเลยที่จะมาจัดแสดงให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะคะ
0: ครับถือว่าเป็นงานที่รักสิ่งแวดล้อมโดยแท้เลยนะครับทีนี้เนี่ยปัญหาของสถานที่เนี่ยมันจะมีอยู่ประจำปีนี้เราจะบริหารยังไงครับเรื่องของที่จอดรถ
1: ค่ะจริงๆแล้วในโซนด้านด้วยหาดทุ่งหัวแล่นมันมีความยาวใช่ไหมคะอันนี้นะโซนทางด้านทิศเหนือไหมคะ
0: ครับ
1: ถ้าโซนทางด้านทิศเหนือเนี่ยที่ผ่านมาจากที่ททเคยจัดมาเนี่ยแหละค่ะก็ระบบการจราจรเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาก็พยายามแบบมีเส้นทางลัดนะคะก็คือสถานีตำรวจภูธรปทิวนะคะก็ได้วางแผนการจัดการจราจรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลักษณะของวันเวย์นะคะวันเวย์เข้าทางให้ออกทางทะเลใสแล้วก็เลี้ยวเข้าตรงมาตรงหน้าตะวันรีสอร์ทค่ะแล้วก็ทะลุออกอีกด้านหนึ่งเลยนะคะเรียกได้ว่าที่ผ่านมาค่ะการจราจรยังไม่ได้มีปัญหาส่วนที่จอดรถค่ะมีปริมาณเพียงพอกับจำนวนการที่เราคาดการจำนวนคนไว้ค่ะในทุกๆปีค่ะ
0: ก็มั่นใจได้นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังสนใจแล้วก็เกรงเรื่องที่จอดรถจะไม่พอนะครับทางที่ปูบอกว่าพร้อมนะครับที่จอดรถมีอยู่พร้อมแล้วก็มีการบริหารการจัดการด้านการจราจรนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีปัญหาที่หลายคนเคยกังวลเรื่องของขยะชายหาดที่จะมีในช่วงจัดงานอันนี้เรามีการวางแผนยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็ในช่วงระหว่างการจัดงานเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกำกับดูแลเรื่องความสะอาดอยู่ตลอดเวลาภายในงานนะคะแล้วก็หลังจากที่เสร็จสิ้นการจัดงานแล้วการรื้อถอนส่งคืนพื้นที่ททเข้าไปกำกับดูแลเองค่ะแล้วก็มีหลักฐานการส่งมอบส่งคืนพื้นที่ให้สะอาดแล้วก็สวยงามเหมือนดังเดิมในครั้งแรกอย่างแน่นอนค่ะในทุกๆครั้งที่เราจัดค่ะ
0: จับอันนี้มั่นใจได้เลยนะครับททรับประกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยฉะนั้นมั่นใจได้นะครับแล้วเรื่องของกิจกรรมที่บอกว่ามันมีกิจกรรมทางน้ำรวมไปถึงการดำน้ำดูปะการังต่างๆนี่เอามารวมอยู่ไหมครับสำหรับคนที่ฟังอยู่ต่างจังหวัดและสนใจอยากจะมาเที่ยวทะเลชุมพรมาดำน้ำมาเที่ยวต่าง
1: ๆก็ในส่วนของกิจกรรมกลางวันท่านสามารถไปดำน้ำสัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลได้เลยค่ะท่านกลับเข้าฝั่งมาสักประมาณ3 โมงเย็น 4 โมงเย็นท่านสามารถมาเล่นกีฬาทางน้ำที่อยู่บนชายหาดต่อได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นอีฟอยหรือเจ็ตเซิร์ฟหรือว่าซับบอร์ดฟรีนะคะกิจกรรมซับบอร์ดเนี่ยมีให้เล่นฟรีเลยท่านสามารถเล่นได้จนถึง6 โมงเย็นค่ะหลังจากนั้นหลังจาก6 โมงเย็นท่านกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าในที่พักแล้วก็มาร่วมงานตอนเย็นได้อีกค่ะมาฟังเพลงชิลๆมาชิมอาหารอร่อยๆมาเช็คอินกับจุดถ่ายรูปสวยๆภายในงานค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีกิจกรรมลุ้นรับรางวัลรับของที่ระลึกนะคะจากผู้ประกอบการผู้ให้การสนับสนุนของจังหวัดชุมพรด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องบินของไทยเอเชียนะคะก็สนับสนุนเป็นรางวัลให้กับผู้ที่จะมาเข้าร่วมชมงานเรียกว่ามาร่วมเล่นเกมกับเราเรามีของที่ระลึกให้ตลอด3วันเต็มแบบจุกๆไปเลยค่ะ
0: ครับอีกเรื่องนะครับก็คือเรื่องของ อยากจะบอกว่ากลางคืนเนี่ยจะมีทานอาหารชิลๆนะครับมีโต๊ะเรื่องโต๊ะอาหารนะครับโต๊ะเก้าอี้เนี่ยเราเตรียมไว้เพียงพอขนาดไหนในปีนี
1: ้ค่ะตอนนี้ก็คือเตรียมไว้เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมงานแน่นอนก็คือไม่ต่ำกว่า100 ชุดค่ะไม่น้อยกว่า100 ชุดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขอให้นะคะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมงานเพราะปัจจุบันนี้นะคะก็ลักษณะการท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปทุกท่านส่วนใหญ่ก็จะถือเก้าอี้แคมปิ้งโต๊ะแคมปิ้งกันมาด้วยตัวเองท่านก็สามารถนำมาได้ค่ะนอกจากนี้ส่วนหนึ่งแล้วในงานเราก็จะมีจัดเตรียมไว้ให้นะคะและเก้าอี้อีกเป็นจำนวนมากอยู่พอสมควรเลยค่ะ
0: ครับเพราะว่าในงานก่อนๆเนี่ยนะครับก็จะมีคนบ่นอยู่นิดหน่อยว่าเก้าอี้ไม่เพียงพอไม่อยากจะนั่งชิลๆแต่ว่าเก้าอี้เต็มซะแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ปีนี้เนี่ยนะครับเตรียมไว้แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคุณผู้ฟังที่อยากจะไป

0: ก็มีเจ้าอี้เองนะครับปิกนิกเด็ดเยี่ยมหิ้วไปหิ้วเสือไปก็ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าหน้าเวที
1: กับพื้นทราย
0: ใช่ครับหน้าเวทีเนี่ยเราก็จะมีคอนเสิร์ตให้ชมด้วยนั่งเสือก็สะดวกไปอีกแบบนึงนะครับได้อีกฟิลนึงนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยทางน้ำนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเวลาจัดกิจกรรมเนี่ยพอช่วงค่ำๆเนี่ยก็จะมีเด็กอย่างน้อยลูกผมคนนึงละชอบลงไปเล่นน้ำทะเลตอนมืดๆนะครับทีนี้เรื่องของความปลอดภัยนะครับเรามีการเตรียมพร้อมยังไง
1: จริงๆตลอดตั้งแต่9โมงเช้านะคะจนถึงช่วงค่ำเลยค่ะเราจะมีทีมกู้ภัยทางน้ำที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกก็คือตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นจะเป็นกีฬาทางน้ำก็จะมีหน่วยกู้ภัยคอยสแตนบายอยู่แล้วค่ะและหลังจากนั้นก็จะมีหน่วยกู้ภัยคอยดูแลความเรียบร้อยตลอดชายหาดในช่วงยามค่ำให้ด้วยค่ะ
0: รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยที่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: เขาการันตีโดยปวัตค่ะ
0: โอ้แน่นอนอยู่แล้ว
1: ปวัตและก็ทีมงานค่ะ
0: ครับมืออาชีพอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับวันที่28-30นี้อีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะ28-30สิงหาคมนี้นะคะที่หาดทุ่งวันเล่นค่ะ
0: ทุ่งวันเล่นตำบลสะพลีอำเภอประทิวจังหวัดชุมพร
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับมีคุณผู้ฟังที่สนใจแล้วก็ฟังอยู่ทั่วภาคใต้นะครับที่รับฟังรายการนี้กันอยู่ก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะพอได้ยินข่าวนี้แล้วอาจจะมีการเตรียมวางแผนแล้วนะครับเพราะว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยบางทีอยากจะมาพักผ่อนนะครับที่ชุมพรเราก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วนะครับ อยากจะให้พี่ปูได้เชิญชวนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางใต้นะครับมาร่วมงานนี้อีกครั้งนึงครับ
1: ค่ะก็ขออนุญาตเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะแล้วก็พี่น้องชาวชุมพรทุกท่านค่ะ28-30สิงหาคมนี้นะคะเราชวนทุกท่านมาสัมผัสกับความสุขริมทะเลชุมพรมาสัมผัสกับพลังของทะเลชุมพรที่สามารถมีกิจกรรมท่องเที่ยวได้มากมายนะคะมาร่วมสัมผัสความสุขด้วยกันเรียกว่าเต็มอิ่มตลอด3วันเต็มกิจกรรมท่องเที่ยวมากมายอาหารอร่อยมากมายแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีดนตรีให้ชมฟรีนะคะจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆโดยที่ทอรับประกันความสวยงามแน่นอนค่ะเรียกว่าชวนทุกท่านมากันเยอะๆนะคะ
0: ครับในช่วงท้ายนี่ครับอยากจะให้พี่ปูได้ฝากอะไรไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่งานนี้ก็ได้นะครับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวชุมพรมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
1: ก็อยากให้ทุกท่านนะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะนักเราจังหวัดชุมพรเองพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะเราก็อยากให้นักท่องเที่ยวช่วยดูแลรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เที่ยวด้วยความปลอดภัยนะคะมากกว่าค่ะก็เตรียมตัวเตรียมใจมาสัมผัสความสนุกแล้วก็ความสุขริมทะเลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับนอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลแล้วก็จะมีอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขา
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นแม่น้ำเป็นน้ำตรงน้ำตกอะไรเรามีหมดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: รวมไปถึงเขาเรียกว่าสวนผลไม้นะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของชุมพรอีกอย่างนึงนะครับฉะนั้นมาชุมพรมาเที่ยวชุมพรครั้งนึงเนี่ยนะครับมันจะได้ความประทับใจไปหลายอย่างใช่ครับตอนนี้ทุเรียนก็ยังมีกินอยู่นะ
1: ใช่ค่ะทุเรียนก็ยังมีนะคะแล้วก็ทะเลหมอกก็ยังมีค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับมาชุมพรเที่ยวคุ้มแน่นอนนะครับย้ำอีกครั้งนึงครับพี่ปูครับชื่องานอะไรวันที่เท่าไหร่ครับ
1: ค่ะชื่องานนะคะ Feel All The Feelings at ชุมพรค่ะ Feel The Ocean Energy นะคะพลังแห่งทะเลชุมพรค่ะ
0: ครับ28-30สิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับ3วันเต็มเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปูมากนะครับที่ให้มาพูดคุยกันตรงนี้นะครับมาชวนกันไปท่องเที่ยวในงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับที่กิจจะสอนสายแก้วนะครับรู้พี่ปูนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรระนองนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: MCOT Radio Go Green.
1: กลับเข้าสู่ช่วงของ MCOT Radio Go Green นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเรื่องของเปลือกทุเรียนนะครับเขาบอกว่าจากเปลือกทุเรียนที่หลายคนมองว่าเป็นของเหลือทิ้งนะครับวันนี้กลับมาสามารถเปลี่ยนเป็นปุ๋ยลดต้นทุนเกษตรกรได้ถึง 50% นะครับก็อยากจะให้วันนี้นะครับจะได้สัมภาษณ์พูดคุยกับพี่ยุภาพรสวัสดีนะครับท่านพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะครับก็อยากจะให้ท่านได้เล่าถึงแนวคิดและความสำเร็จของโครงการนี้นะครับให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับพี่ยุภาพรครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับวันนี้ก็จะได้พูดคุยกันนะครับก็ไปเห็นข่าวที่น่าสนใจที่ทางพาณิชย์เนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องราวของเปลือกทุเรียนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทราบว่าเปลือกทุเรียนเนี่ยมันเป็นปัญหาขยะของจังหวัดชุมพรเพราะว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยมีทุเรียนเยอะนะฮ
2: ะ
1: แล้วก็ส่งออกกันเยอะนะครับจนว่าบางตอนนี้นะครับการส่งออกบางแห่งเนี่ยเขาใช้วิธีส่งออกเฉพาะเนื้อนะฮะ
2: ค่ะเป็นการแกะเนื้อค่ะ
1: ใช่ครับก็เลยทำให้เป็นปัญหาเรื่องของเปลือกทุเรียนนะครับก็เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับพี่ยุพพรครับจุดเริ่มต้นของแนวคิดการนำเปลือกทุเรียนมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวทาง Zero Waste ใช่ไหมฮะก็เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับทำไมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่วันขอเล่าที่มาที่ไปก่อนนะคะสืบเนื่องจากเป็นในช่วงกิจกรรมที่ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะได้เดินทางมาราชการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทุเรียนของภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรนะคะแล้วเราก็ได้จัดกิจกรรมในการนำเสนอถึงศักยภาพของจังหวัดเราที่เกี่ยวกับเรื่องทุเรียนเนื่องจากเราเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดนะคะของภาคใต้นะคะก็มีการนำเสนอในหลายๆเรื่องไม่ว่าเรื่องของการรับซื้อเรื่องคุณภาพและเรื่องโลจิสติกและไปท้ายสุดจบที่ในเรื่องของ Zero Waste ว่าในเรื่องของเปลือกทุเรียนสิ่งที่เรานำเสนอในวันนั้นทำไมเราถึงนำเสนอในเรื่องของเปลือกทุเรียนนะคะก็จุดเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมการทำงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรก่อนนะคะที่กิจกรรมได้มีกิจกรรมที่ได้ส่งเสริมองค์ความรู้แล้วก็มีการถ่ายทอดให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยค่ะนำเปลือกทุเรียนที่เป็นวัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็นำกลับมาใช้ในภาคเกษตรเราก็เลยเอาตัวนี้มานำเสนอกับท่านรัฐมนตรีเพื่อให้เห็นศักยภาพและการใช้ประโยชน์ของทุเรียนอย่างครบวงจรนะคะสิ่งสำคัญก็คือจังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะเรามีความพิเศษตรงนี้ขอเล่าย้อนไปนิดนะคะว่าเรานอกจากว่าเราจะเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญแล้วอะค่ะเรายังเป็นพื้นที่ที่มีผู้ประกอบการหรือว่าลงเนี่ยค่ะเข้ามารับซื้อทุเรียนจากหลายๆพื้นที่ในภาคใต้นะคะเพื่อนำมาแกะเนื้อแล้วก็แปรรูปเพื่อการส่งออกดังนั้นเมื่อทุเรียนเข้ามาสู่กระบวนการแกะเนื้อในปริมาณที่มากเนี่ยค่ะก็ย่อมเกิดเปลือกทุเรียนจำนวนมากที่ก็จะมาเกิดในบ้านเราเนี่ยค่ะในจังหวัดชุมพรโดยในแต่ละปีเนี่ยค่ะที่ก็ประเมินว่ามีเปลือกทุเรียนประมาณ 20,000 ตันซึ่งถือว่าเป็นโจทย์สำคัญในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ของจังหวัดเราค่ะเลยเป็นที่มาว่าการนำเปลือกทุเรียนมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยเปลี่ยนจากภาระในการจัดการนะคะให้กลายเป็นทรัพยากรทางการเกษตรอะค่ะเพราะว่าเปลือกที่เกิดจากกระบวนการแกะเนี่ยแกะเนื้อสามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตปุ๋ยและนำกลับมาใช้ในสวนของเกษตรกรได้เนี่ยค่ะมันเป็นการเชื่อมโยงแต่ลงใช่ไหมคะลงแกะเนื้อมาสู่วิสาหกิจชุมชนมาสู่เกษตรกรมาสู่การผลิตปุ๋ยแล้วก็วนกลับมาใช้ในสวนเนี่ยค่ะก็จะช่วยสร้างระบบหมุนเวียนที่ทำให้เกิดเปลือกทุเรียนกลับมาใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรได้นะคะก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งของ Zero Waste ที่จังหวัดชุมพรให้ความสำคัญนะคะ
1: ส่วนในมุมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับการดำเนินการโครงการนี้มีความสำคัญต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจชุมชนอย่างไรบ้างครับ
2: ในบทบาทของทางสำนักงานพาณิชย์เนี่ยค่ะคือต้องนำเรียนว่าในวันนั้นที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงมาเนี่ยท่านก็ได้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ความสำคัญตรงนี้ท่านก็เลยมอบโจทย์และการบ้านเราให้ทางพาณิชย์จังหวัดเนี่ย ขยายพื้นที่ไปช่วยหาพื้นที่ที่ให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยค่ะสามารถทำกิจกรรมนี้ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเรามองว่าการนำทุเรียนเปลือกทุเรียนมาใช้ประโยชน์เนี่ยจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างเนี่ยค่ะนอกจากเป็นการลดเรื่องวัสดุเหลือใช้แล้วเนี่ยแล้วก็สามารถนำกลับมาเป็นปุ๋ยนะคะก็จะเกิดประโยชน์ทั้งเป็นการลดของเสียลดต้นทุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกรนะคะเกษตรกรสามารถนำวัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะเกิดการลดการซื้อปุ๋ยเคมีซึ่งเราจะต้องนำเข้าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถผลิตเองได้แต่ในตรงนี้เรามีปัจจัยการผลิตมีวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นของเราในจังหวัดของเราแล้วก็สามารถมาช่วยลดต้นทุนการผลิตลดปัจจัยการผลิตเนี่ยก็เป็นทำให้เกิดมูลค่าหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้นประมาณนี้ค่ะ
3: อืมครับผมทราบว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็มีสมาชิกประมาณ27รายนะครับแล้วก็นำปุ๋ยที่ผลิตได้เนี่ยไปใช้ในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่นะครับผลที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับจากการที่นำผลิตไปใช้ครับ
2: ค่ะตัวเลขเป็นประมาณการร้อยละ50ที่นำเรียนไปนะครับเป็นการลดต้นทุนในส่วนของปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะต้นทุนด้านปุ๋ยเคมีค่ะเกษตรกรเขาสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่กลุ่มผลิตขึ้นมาเองเพื่อเป็นการลดการซื้อปุ๋ยจากภายนอกแต่ต้องเรียนให้ชัดเจนนะคะว่าไม่ได้หมายถึงว่าต้นทุนการผลิตทางการเกษตรทั้งหมดจะลดลง 50% แต่เป็นการลดต้นทุนในส่วนของปัจจัยการผลิตด้านปุ๋ยก็ตรงนี้ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถลดภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของต้นทุนการผลิตได้ค่ะ
3: ครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าภาคเกษตรเนี่ยปุ๋ยในครับคือปัจจัยหลักนะฮะในเมื่อมันลดค่าปุ๋ยได้ 50% เนี่ยถือว่าเยอะมากเลยทีเดียว
2: ใช่ครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เราคุยกับทางกลุ่มเกษตรกรที่ได้ทำจริงๆอะนะคะที่ทางกลุ่มทั้ง27ท่านที่ได้รวมตัวกันใช้เปลือกทุเรียนมาทำแล้วก็เห็นผลจริงๆอะค่ะ
3: ครับแล้วปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนเนี่ยนะครับมีข้อดีต่อดินและมีผลกับการผลิตทางการเกษตรยังไงครับเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีที่ใช้เพียงครั้งเดียว
2: ค่ะ
3: เป็นอย่างนี้อ
2: ย่างปุ๋ยอินทรีย์ค่ะก็ช่วยเพิ่มอินทรีย์

0: ดีวัตถุเนาะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำเกษตรในระยะยาวค่ะแล้วที่มองว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเราไม่ได้มองว่าปุ๋ยอินทรีย์จะต้องทดแทนปุ๋ยทั้งหมดแต่ก็ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพดินแล้วก็ความต้องการของพืชนะคะเป้าหมายก็คือลดต้นทุนดูแลสุขภาพดินนะคะแล้วก็รักษาศักยภาพการผลิตในระยะยาวและนอกจากนั้นน่ะเรายังมองไปถึงในเรื่องของด้านสุขอนามัยในเรื่องของเกษตรปลอดภัยที่เราจะสามารถลดการใช้เคมีไปได้เรื่อยๆประมาณนี้ค่ะนอกจากลดต้นทุนในการผลิตแล้วอะค่ะ
1: ครับเงินครับนอกจากเปลือกทุเรียนแล้วเนี่ยนะครับยังมองว่ามีวัสดุใดทางการเกษตรชนิดใดนะครับที่มีอยู่ในชุมพรและก็มีศักยภาพพอที่จะมาต่อยอดสร้างมูลค่าได้อีกบ้างครับ
0: ค่ะก็อย่างที่ทราบนะคะว่าจังหวัดเราเนี่ยเราคือเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดเกษตรนะคะมีสินค้าเกษตรที่สำคัญมากมายเพราะฉะนั้นวัสดุเหลือใช้ที่เรามองว่าสามารถนำมาต่อยอดและกลุ่มเกษตรกรหลายๆกลุ่มที่ได้ดำเนินการไปแล้วอะค่ะก็อย่างเช่นทลายปาล์มเนี่ยค่ะจังหวัดชุมพรก็จะเป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันในลำดับต้นๆของภาคใต้เช่นกันนะคะวัสดุเหลือใช้จากทลายปาล์มก็สามารถนำมาใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้นะคะนอกจากนั้นอย่างพวกไม้ผลอื่นๆอย่างกล้วยเนี่ยค่ะก็เริ่มมีหลายๆกลุ่มที่ใช้วัสดุเหลือใช้จากเปลือกกล้วยก็สามารถนำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ค่ะ
1: ครับแล้วถ้ามองในระยะยาวครับพี่วันครับโมเดล Zero Waste เนี่ยนะครับสามารถต่อยอดสู่การสร้างรายได้หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนได้เลยไหมฮะเช่นทำเป็นอาชีพเลย
0: สามารถต่อยอดได้นะคะแต่พี่คิดว่าเราควรเริ่มจากการผลิตเพื่อใช้ในกลุ่มก่อนในระยะแรกนะคะเพื่อสร้างระบบการผลิตแล้วก็ลดต้นทุนให้สมาชิกและเมื่อมีความพร้อมแล้วเนี่ยค่ะถ้ากลุ่มมีความพร้อมก็สามารถพัฒนาในเรื่องคุณภาพมาตรฐานบรรจุภัณฑ์หรือการตลาดใดๆพวกนี้ค่ะเพื่อจะยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนได้เป้าหมายในระยะยาวก็น่าจะเป็นการก็คือจากวัสดุเหลือใช้เนี่ยเปลี่ยนให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าและก็สร้างรายได้ให้ชุมชนได้ค่ะ
1: ครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าชุมพรเนี่ยมีผลผลิตทางการเกษตรเยอะนะครับอย่างพี่วันบอกว่ามีทลายปาล์มแล้วเปลือกกล้วยและมือนางต่างๆที่เขามาทำเนี่ยนะครับก็สามารถจะทำได้เหมือนกันนะฮ
0: ะ
1: เปลือกมังคุดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีประโยชน์หมดเลยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็พี่วันอยากให้จังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นต้นแบบด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในรูปแบบใดในอนาคตเลยครับ
0: สิ่งที่อยากเห็นนะคะเราอยากเห็นชุมพรเนี่ยค่ะเป็นจังหวัดที่สามารถบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะคะไม่เพียงแค่การนำไปกำจัดแต่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือนะคะทั้งเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนมหาวิทยาลัยภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยค่ะเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เข้มแข็งในพื้นที่ค่ะคือมันไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะคิดว่าเราน่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันทำให้ชุมพรเนี่ยสามารถเป็นต้นแบบของ Zero Waste ได้ค่ะ
1: ครับในช่วงสุดท้ายครับพี่วันครับอยากจะให้พี่วันได้ฝากอะไรไปถึงเกษตรกรหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจนำวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่มาสร้างประโยชน์และลดต้นทุนในการผลิตบ้างครับ
0: ก็อยากฝากว่าอย่ามองวัสดุเหลือใช้ว่าเป็นเพียงขยะเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะว่าหลายอย่างยังมีคุณค่าและก็สามารถกับนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะขอให้เราเริ่มจากสิ่งที่เรามีอยู่ในพื้นที่จากศักยภาพของพวกเราเนี่ยค่ะสำรวจว่าเราสามารถนำไปใช้ต่อยอดอะไรได้บ้างและหากต้องการองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีหรือช่องทางการตลาดใดๆเนี่ยค่ะก็สามารถประสานมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานภาครัฐให้เข้ามาช่วยสนับสนุนได้เพราะว่าZero Waste เนี่ยค่ะในความหมายของพี่วันเนี่ยไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การลดขยะค่ะแต่ก็คือการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้เป็นทรัพยากรให้ลดต้นทุนและสร้างรายได้แล้วก็รวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมพรบ้านเราด้วยค่ะ
1: ครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่ารายการนี้ออกอากาศทั่วภาคใต้นะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางจังหวัดอื่นนะครับ

0: ครับแล้วก็มีความสนใจนะครับอยากจะเอาโมเดล Zero Waste ไปใช้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้จากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะครับในช่วงท้ายนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ยุพาพรสวัสดีนะครับท่านพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับแนวทางโมเดล Zero Waste นะครับที่ทำขึ้นในจังหวัดชุมพรนะครับโอกาสถัดไปนะครับพี่วันครับถ้ามีเรื่องราวดีๆแบบนี้จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรก็ต้องรบกวนพี่วันเข้ามาพูดคุยในรายการกันต่อนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณพี่วันมากครับผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ M-Cod Radio

เอาเลยครับเดินทางมาในช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับกับรายการแดนดินถิ่นใต้เป็นไงครับวันนี้ได้รับฟังเรื่องราวดีๆจากทางจังหวัดชุมพรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอย่าลืมวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้กับงาน Feel All The Feeling at ชุมพรที่หาดทุ่งวะเล่นอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ได้รับความรู้ในช่วงของ Amcot Radio Go Green นะครับเรื่องของการเอาเปลือกทุเรียนเนี่ยนะครับมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนเกษตรกรได้ 50% เลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากนำมาบอกเล่าคุณผู้ฟังกันจากจังหวัดชุมพรนะครับเวลาหมดแล้วนะครับกับรายการแดนดินถิ่นใต้สำหรับวันนี้นะครับส่วนอาทิตย์หน้าจะเป็นคิวของจังหวัดอะไรมีเรื่องราวอะไรดีๆที่น่าสนใจก็ติดตามกันนะครับผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ

โรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกาย

ยังช่างใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: ดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอค่ะขณะนี้เวลา14 นาฬิกาค่ะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันทศส่งเฮลิคอปเตอร์นำถุงพระราชทานถุงยางชีพช่วยบ้านห้วยปูดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าทศจะส่งเฮลิคอปเตอร์2ลำปฏิบัติการรวม6เที่ยวบินไปยังบ้านห้วยปูดตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและยังรอความช่วยเหลือเนื่องจากการเดินทางภาคพื้นดินยังไม่สะดวกสิ่งของที่นำส่งประกอบไปด้วยถุงพระราชทานถุงยังชีพจากมูลนิธิเพชรเกษมข้าวสารและอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนมีอาหารและสิ่งของจำเป็นระหว่างที่เส้นทางเข้าถึงพื้นที่ยังมีข้อจำกัดนายสุชาติกล่าวว่าทศได้นำข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดามาใช้ประกอบการวิเคราะห์พื้นที่และค้นหากลุ่มประชาชนที่อาจติดค้างหรือรอความช่วยเหลือเพื่อวางแผนส่งกำลังและสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ตรงพื้นที่และเร็วขึ้นถึงจะไกลแค่ไหนเราต้องไปให้ถึงเพราะชาวบ้านกำลังเดือดร้อนและกำลังรอความช่วยเหลือจากเราพร้อมย้ำว่าหากเส้นทางภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงได้จะใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนภารกิจพร้อมประสานทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วเอกนิติยืนยันรัฐบาลไทยเดินหน้าเจรจาเชิงรุกมุ่งเป้าดึงดูดการลงทุนยกระดับศักยภาพประเทศนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างกิจกรรมพบปะชุมชนไทยในนิวซีแลนด์ว่าการเดินทางเยือนนิวซีแลนด์ร่วมกับนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมซึ่งจากการพบปะหารือกับนักธุรกิจนิวซีแลนด์พบว่ามีนักลงทุนชาวต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจำนวนมากขณะเดียวกันนักลงทุนไทยได้ขยายฐานการลงทุนในนิวซีแลนด์อย่างน่าภาคภูมิใจเช่นการถือหุ้น 20% ในธุรกิจน้ำผึ้งคุณภาพดีและการเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมชั้นนำเป็นต้นนายเอกนิติกล่าวด้วยว่ารัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพให้เป็นโอกาสโดยการจับมือกับนิวซีแลนด์เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่เนื่องจากนิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมซึ่งไทยจะนำความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าโดยเฉพาะแอปเปิลในภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจไทยเช่นกลุ่มเซ็นทรัลเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่และได้หารือกับ TNG Global ในการลงทุนตั้งศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทยในเรื่องนี้แล้วผู้นำเปรูลงพื้นที่ดินถล่มประธานาธิบดีเคอิโกฟูจิโมริของเปรูลงพื้นที่ทางหลวงสายทางฝั่งทางตอนใต้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่

0: ้องติดค้างบนถนนนานถึง6วันจากเหตุดินและหินสไลด์ปิดทับเส้นทางอันเนื่องมาจากฝนตกหนักในภูมิภาคอาเรกิปาผู้นำเปรูได้สั่งให้เปิดเส้นทางลำเลียงและอพยพผู้ประสบภัยทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์เป็นการด่วนพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลียร์พื้นที่คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบนทางหลวงสายดังกล่าวได้ตามปกติภายใน 1-2 วันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
2: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
1: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
3: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
4: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
6: นี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง

0: าในชั่วโมงที่2นะครับผมชั่วโมงนี้ก็เป็นฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1ซึ่งเปิดไปแล้ว
1: 4เพลงด้วยกันนะคะ4ฮิตเลยนะคะฮิตที่10ค่ะยังคงที่อยู่ที่เดิมเลยนะคะเพลงนี้30เพาะค่ะจากอ้ายมนแคนแก่นคูนและน้องเวียงนฤมลค่ะ
0: ครับผมและในฮิตที่9ปริญญาไก่ตีครับจากเมคอภิสิทธิ์ฟิตกับบุ๊กสุภการครับ
1: ค่ะขึ้นมาจากฮิตที่11เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะฮิตที่8ค่ะลงมาจากฮิตที่6ค่ะอย่าใจกระจอกนะคะจากหนูเล็กกากาค่ะ
0: ครับและในฮิตที่7นะครับจากวงแอลกอฮอล์เหมือนกันเพลงไอ้ถุยครับ
1: ค่ะลงมาจากฮิตที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอ่ะมาทีนี้เราเปิดกันไปแล้วเนี่ยนะคะ4เพลงด้วยกันเหลือท็อปไฟให้ลุ้นและเห็นเด็กๆเนี่ยเด็กๆแก๊งเฝ้าดีเจเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีท็อปไฟเขาจะทายท็อปไฟกันอ่ะมาได้เลยนะคะใครอยากทายท็อปไฟนะคะตอนนี้ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปที่ฮิตที่6กันก่อนเลยค่ะ
2: ฮิตที่6

0: 3ผลงานเพลงครับในฮิตที่6วันนี้ผลงานเพลงจากหนูเล็กกากากับน้องวินวรพัฒน์นะครับผมขอกำลังใจครับเพลงที่อยู่กับเรามายาวนานครับ46สัปดาห
1: ์ใช่ยาวนานที่สุดในชาร์ตเลยนะคะแล้วก็ยังอยู่ในท็อป10อยู่เลยนะคะขึ้นมาจากฮิตที่8มาอีกแล้วขึ้นลงๆนะ
0: ค
1: ะสัปดาห์ที่แล้วอยู่ฮิตที่8สัปดาห์นี้ขึ้นมาเป็นฮิตที่6อีกนะคะส่วนฮิตที่5ค่ะขึ้นมาเหมือนกันค่ะจากฮิตที่7นะคะพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาค่ะนี่นะน้องๆก็ทายกันถูกนะท็อป5นะคะทายถูก
0: ยินดีด้วยกับพี่พิมดาด้วย
1: ขอบพระคุณน้องคิดด้วยนะคะ
0: แล้วฮิตที่4ครับผมดอกชวาสีแดงจากลูกตาลชนทิชาครับ
1: ค่ะยังคงที่ที่เดิมนะคะนี่ทายถูกไป2ฮิตแล้วนะเนี่ยเด็กๆชาวแก๊งของเรานะคะทายกันมาต่อเลยนะคะฮิตที่3 2 1จะเป็นเพลงอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพักกันสั้นๆสักครู่แล้วหลังโฆษณามาเฉลยกันต่อค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานครเติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไอ้เทียนกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับ
6: ใหญ่เกินครับ
7: หอม
8: เฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ไอ้เทียนกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับ
6: ใหญ่เกินครับ
8: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: นถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: ฮิตที่3

0: ี่เพลงแล้วใบจะได้หลายเพลงอันเนี้ย
1: ใบเขาทายถูกมา3เพลงแล้วนะ
0: เขามีสายอยู่ภายในหรือเปล่า
1: เขามีอะไรเขามีใบชาร์จเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้งงมากนะคะ
0: ในฮิตที่3นะครับเป็นผลงานเพลงจากโจอี้ฟัวซิตฟีกับพันวรการครับกับหม้อหุงข้าวครับ
1: ค่ะแล้วก็ขึ้นมาลงมาจากฮิตที่2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็เคยอยู่สูงสุดในฮิตที่1ถึง9สัปดาห์เลยนะคะเพลงนี้สัปดาห์นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะฮิตที่2ค่ะขึ้นมาจากฮิตที่3ค่ะสลับกันสิทธิ์ของเจ้านะคะจากไหมไทยหัวใจสินค่ะ
0: นี่ดูพี่สวัสดิ์พี่สวัสดิ์บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ดูคลื่นลูกทุ่ง LTM FM 95ไลฟ์สดนึกว่าดูนายแบบนางแบบอยู่โอ้โหอยากกินอะไรครับ
1: พี่ก็เกินไปพี่ก็ชมพวกเราเกินไปถึงแม้มันจะเป็นเรื่องจริงก็เถอะนะคะ
0: เราเดินทางมาสู่ฮิตที่1ของชั่วโมงนี้แล้วนะครับ ผมตั้งแต่ฮิตที่20มาจนถึง1เราทวนกันสักหน่อยก็ได้
1: ได้เลยนะคะ
0: มาฟังกันในฮิตที่20วันนี้เป็นผลงานเพลงจากลำเพลินวงศกรบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนฮิตที่19ครับเต้ยสั่งลาจากทีทีเร็ก18แผลใหม่จากหมิวรัชดาพรครับ17ตี3ครับจากบอสธีรพงษ์ในฮิตที่16มิติที่0ครับจิ๋วสุกลชัยฟีดกับเล็กรัชเมฆฮิตที่15เข้ามาใหม่นะครับสัปดาห์นี้งานวัดบ้านเรากุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันกับ Not Toy ครับผมในฮิตที่14ใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนันอนันต์ฮิตที่13แค่ฝุ่นครับจากแอลกอฮอล์12เข้าใหม่เช่นเดียวกันอ่านเกมไม่ขาดจากเพชรคทาวุฒและฮิตที่11บุญผลาบ่ฮอดของไอแมนพิสิทธิ์พงษ์นะฮะนี่เป็นชั่วโมงแรก
1: ค่ะและส่วนชั่วโมงนี้นะคะฮิตที่10ค่ะ30พอจากไอมนแคนแก่นคูนและน้องเวียงนฤมลนะคะฮิตที่9ปริญญาไก่ตีนะคะจากพี่เมกอภิสิทธิ์ฟิชเช่นกับพี่บุ๊กสุภการค่ะฮิตที่8ค่ะอย่าใจกระจอกจากหนูเล็กกะกาฮิตที่7ไอทุยจากแอลกอฮอล์นะคะฮิตที่6ขอกำลังใจจากหนูเล็กกะกาฟิชเช่นกับน้องวินวรพัฒน์นะคะฮิตที่5พื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาค่ะฮิตที่4ดอกชบาสีแดงนะคะจากลูกตาลชนทิชาฮิตที่3หม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชเชอริ่งพันวรการฮิตที่2สิทธิ์ของเจ้าจากอ้ายไหมไทยหัวใจสิงเพราะฉะนั้นฮิตที่1ไม่ต้องเดากันแล้วค่ะง่ายมากสัปดาห์นี้นะคะ
0: ครับผลงานเพลงจากบาวีครับผมยินดีด้วยกับบาวียังคงอยู่ในฮิตที่1ในสัปดาห์นี้นะครับมาเป็น2สัปดาห์แล้วกับผลงานเพลงเอาที่บายใจครับเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้า
2: ฮิตที่

0: ่อนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโฆษกรัฐบาลย้ำ5ความสำเร็จนายกรัฐมนตรีเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์สายการทูตนำเศรษฐกิจเปิดตลาดดึงลงทุนสร้างงานให้คนไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่17 ถึง 22สิงหาคม2569โดยระบุว่ารัฐบาลเดินหน้าเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศให้เป็นโอกาสที่จับต้องได้สำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงภารกิจในครั้งนี้ประสบความสำเร็จรอบด้านสรุปได้5มิติสำคัญที่จะสร้างโอกาสและประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและในระยะข้างหน้าคือเปิดประตูการค้าด้านสินค้าไทยสู่ตลาดโลกรัฐบาลเดินหน้าใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าเสรีไทยออสเตรเลียอย่างเต็มศักยภาพควบคู่กับการจับมือนิวซีแลนด์ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าสู่ 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2045ปักธงไทยเป็นฐานลงทุนฐานผลิตประตูสู่อาเซียนดึงเทคโนโลยีระดับโลกต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไทยเดินหน้าความร่วมมือกับออสเตรเลียในสาขาที่เป็นเทรนด์โลกทั้งแบตเตอรี่และยานยนต์แห่งอนาคตพลังงานสะอาดเทคโนโลยีการเกษตรความมั่นคงทางไซเบอร์และ AI โดยประสานจุดแข็งด้านแร่ธาตุและเงินทุนของออสเตรเลียเข้ากับฐานการผลิตที่แข็งแกร่งของไทยเปิดโลกทักษะใหม่ด้าน SME Creator ไทย Go Inter และผนึกกำลัง2แดนใต้ปราบอาชญากรรมข้ามชาติไทยยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับทั้ง2ประเทศโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งแก๊งสแกมเมอร์ยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์เพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนพร้อมขยายความร่วมมือด้านตำรวจกับนิวซีแลนด์เพิ่มเติมจังหวัดน่านยังมีอีก14หมู่บ้านในอำเภอปัวที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหลังสะพานฝ่ายเจ้าถูกน้ำป่าซัดจนขาดรอความช่วยเหลือทีมข่าวสำนักข่าวไทยลุยเข้าพื้นที่ภัยพิบัติในอำเภอปัวสำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานแบรี่ทดแทนสะพานข้ามฝ่ายที่ขาดลงโดยลึกขึ้นไปในอำเภอปัวที่ตำบลวรนครในจุดที่สะพานฝ่ายเจ้าถูกน้ำป่าที่ไหลบ่ามาพร้อมกับต้นไม้ก้อนหินซัดเข้าถล่มสะพานจนขาดมากกว่า4วันทำให้ชาวน่านทั้ง14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนกว่า 4,000 ชีวิตต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและเริ่มขาดแคลนอาหารน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของจำเป็นยังชีพใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเดือดร้อนแสนสาหัสอยู่ขณะนี้และวันนี้แขวงทางหลวงน่านที่2กรมทางหลวงยังคงเร่งก่อสร้างสะพานแบรี่อย่างต่อเนื่องล่าสุดการก่อสร้างคืบหน้าไปกว่า 170% แล้วโดยขนอุปกรณ์เครื่องจักรและกำลังคนกว่า50ชีวิตเร่งทำงานต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องชาวน่านได้สัญจรได้ปกติโดยเร็วที่สุดท่ามกลางชาวบ้านในพื้นที่ที่มาเฝ้าดูการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นายสุศักดิ์ดาวลามผู้อำนวยการแขวงทางหลวง2กรมทางหลวงเปิดเผยว่าการก่อสร้างสะพานยังคงเร่งดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องและจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ในวันนี้สะพานแบรี่ที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้ข้ามแม่น้ำไปเชื่อมอีกฝั่งให้ได้และคาดว่าไม่เกินวันพรุ่งนี้ตอนเย็นน่าจะเปิดเส้นทางให้พี่น้องชาวน่านสามารถสัญจรในเส้นทางนี้ได้ตามปกติรัฐมนตรีกองทัพบกสหรัฐจ่อลาออกนักสืบพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวระบุว่านายแดนดริสคอลรัฐมนตรีทบวงกองทัพบกสหรัฐจะก้าวลงจากตำแหน่งภายในสิ้นปีนี้หลังมีความขัดแย้งกับพีทแฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเป็นเวลาหลายเดือนแต่ข่าวไม่ระบุแน่ชัดว่าทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันด้วยเรื่องใดรัฐมนตรีทบวงกองทัพบกเป็นตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐที่อยู่รองจากรัฐมนตรีผู้เป็นเจ้ากระทรวงในขณะที่ทำเนียบขาวยังไม่ได้ออกมาแถลงยืนยันหรือปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ

0: ็กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
7: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

0: ชั่วโมงที่3นะครับผมเปิดมาด้วย3ผลงานเพลงเพลงแรกจากรัชนกศรีโลพันธ์ฝนตกในทะเลแล
1: ้
0: วก็ฝนซาน้ำตาหยุดไหลจากดวงตาคงทองแล้วเพลงเมื่อกี้ก็ฝนต้องสะ
1: มาฝนทั้งนั้นเลยเข้ากับบรรยากาศเพราะตอนนี้ที่อสมทเราก็ฝนยังไม่หยุดเลยนะคะก็เลย
0: จัดเช้าเลย
1: ใช่ไหมตั้งแต่เช้าเลยไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างเนาะรายงานมาบอกกันหน่อยว่าพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ตอนนี้ฝนตกหรือเปล่านะคะทาง Facebook Live ได้เลยนะคะ LTM FM 95แฟนเพจเข้ามาช่องทางนี้ฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วก็ทักทายพวกเราด้วยนะคะและรายงานตัวกันมาได้เลยนะคะว่าฝนบ้านคุณตกอยู่หรือเปล่าตอนนี้นะคะ
0: มีท่วมไหลท่วมอยู่ด้วย
1: อ๋อแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยเนาะน้องคริสเนาะทางภาคเหนือเนี่ย
0: ใช่ภาคเหนือ
1: จังหวัดน่านเนาะเริ่มมีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก
0: ก็จะมีพายุมาอีกสองลูกด้วย
1: อุ้ยน่ากลัวจังเลย
0: ดูแลตัวเองกันด้วย
1: นะคะยังไงก็เขาเรียกว่าอะไรระมัดระวังตัวเองพยายามที่จะขนของขึ้นที่สูงหรืออะไร
0: ค่าหรืออะไรก็พยายามรักษาไว
1: ้นะคะก็เตรียมการให้พร้อมกันละกันเนาะนะคะถ้าไม่เกิดก็ดีนะแต่ถ้าเกิดเราจะได้จัดการทันนะคะเอาล่ะนะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงฟรีสไตล์นะคะเราก็จะมารับสายหน้าไมค์กันด้วยวันนี้ใครอยากพูดคุยกับเราหน้าไมค์022481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่นะคะเดี๋ยวจัดให้อีกสัก2เพลง

0: 2เพลงนะคะจัดให้เลยว้าวอนจากน้องเมธิชาน้อยนี่น้อยจากกอกี้กวิศรานะคะหนึ่งสายหน้าไม้ตอนนี้ก็มารออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราทักทายเขากันเลยเนาะน้องคริสสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: คุณพี่อะไรครับ
1: จำได้จำเสียงได้ไหม
0: ใครนะใครนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่พี่แต๋วหรือเปล่าเนี่ยพี่แต๋วปะเนี่ย
1: ใช่จำแน่น
0: เออถูกต้องพี่แต๋วพี่แต๋วโทรจากที่ไหนนะวันนี
1: ้ใช่ค่ะอยู่บ้าน
0: อยู่บ้านใช่ไหมคะ
2: ฝนตกไหมครับ
1: ฮะ
2: ฝนตกไหมครับ
1: หยุดแล้วค่ะ
0: หยุดแล้วเนาะสะพานใหม่ใช่ไหมคะบ้านพี่แต๋วเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือไม่ได้ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่เนาะไม่ได้ไกลจากแถวพระรามเก้าเท่าไหร่นะ
1: ไม่ติดอะไรนะจะไปร่วมงานด้วยค
0: ่
1: ะ
0: วันที่30นะคะ
1: จ้ะ
0: วันที่30สิงหาคมนี้ถ้าเกิดว่าไม่ติดอะไรมานะ
1: จ้าอยากน้องพิมดาเดี๋ยวน้องชิด
2: ครับ
0: ได้เลยนะคะ
2: แล้ววันนี้พี่แจ๋อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: จากฟังเพลงสระบุรีเลี้ยวขวาของน้ำหมูกรุงเทพค่ะ
2: สระบุรีเลี้ยวขวามอบให้ใครไหมครับไปไหนไปสระบุรีไง
1: ขายเลยค่ะแล้วก็ให้ลุง935ให้น้องแชมป
0: ์
1: แล้วก็พิเศษเลยให้พี่แหล่งบึงกลุ่มค่ะ
0: ได้เลยนะคะเลี้ยวขวาแล้วไปไหนนะสระบุรีเลี้ยวขวาไปอีสานไปโคราชเหรอใช่ป่ะ
1: เลี้ยวขวาไปอ่าเดี๋ยว
0: ว่าไปเข้าเส้นอีสานแล้วเนาะ
2: ครับผม
0: นะคะได้เลยได้เลยขอบคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าไมค์นะพี่แต๋วนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวๆ
2: Pulsar
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
8: กลับมาแล้วครับตอนนี้รอเราแล้วนะครับหนึ่งสายสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับพี่หนู
10: ค่ะ
8: กินข้าวยังครับวันนี้
10: อะไรนะคะ
8: กินข้าวหรือยัง
10: อ๋อกำลังจะทำข้าวผัดกินจ้ะ
8: ข้าวผัดอะไรครับ
10: ผัดใส่ไข่
8: ผัดใส่ไข่
9: มีเนื้อสัตว์ไหม
10: ไม่มีจ้ะ
9: โอ้โหไม่ชอบทานเนื้อสัตว์เหรอ
10: ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จ้ะ
9: ครับผมนะก็กินเป็นข้าวผัดใส่ไข่ธรรมดา
8: แล้วอากาศเป็นไงบ้างครับทางระยอง
10: โอ้ยตอนนี้ขึ้นฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตกอะจ้ะ
9: ใช่ไหมเห็นที่ระยองเห็นดูสภาพอากาศเหมือนฝนจะตกอะ
8: ครับผม
10: จ้ะ
9: เหมือนฝนปกพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยเน
8: า
9: ะ
8: วันนี้พี่หนูอยากฟังเพลงอะไรครับ
10: ชีวิตเมียเช่าจ
9: ้
10: ะ
9: ได
8: ้มอบให้ใครไหมครับวันนี
10: ้ก็ทุกเสียงทุกสายจ้ะ
9: ได้เลย
8: โอเคได้เลยครับผมมีอะไรอยากจะฝากอีกไหมครับ
10: ไม่มีค่ะ
8: โอเคครับงั้นเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับกับผลงานเพลงของพราวพัทราวดีครับผมชีวิตเมียเช่าขอบคุณที่โทรมา
9: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ

0: ชีวิตไม่เช่าของพราวพัทราวดีแล้วก็รักเขาทำไมจากแมนพิชิตใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะพี่แมน
0: แมน
1: ไอแมนไอแมนนี่แหละเดี๋ยวนึกก่อน
0: นะครับตอนนี้ก็3:51 นาทีเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้อีกสัก2ผลงานเพลงแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวมาเจอกับช่วงของการจ่อคิวฮิตนะครับผมทิ้งท้ายไว้กับสาวแหล่บ้านนาแล้วก็หมาคาบเกือบครับ

0: ณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นขณะนี้เวลา16นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งความคืบหน้าเหตุ

0: เป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย16คนควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถาม13คนมีผู้เสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่2คนและมีผู้อยู่ระหว่างการหลบหนี1คนสำหรับผู้ที่เข้าสู่กระบวนการซักถามปัจจุบันปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาแล้ว4คนประกอบด้วยนายมาหาดีนายอาลิฟนางสาวยาริยาฮะนายอาเซงส่วนบุคคลที่พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ได้มีการออกหมายจับจำนวน7คนขณะที่อีก2คนอยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินการขอศาลออกหมายจับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนเป็นไปตามพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมโดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนและจะเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องสกลที่เผยประชาธิปัตย์เตรียมประชุมเรื่องสำคัญก่อนเปิดสภา25สิงหาคมนี้คาดถกประเด็นซักฟอกรัฐบาลนายสกลทีพัทยกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าในวันที่25สิงหาคมนี้จะมีการประชุมพรรคนัดสำคัญซึ่งคิดว่าเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะอยู่ในการประชุมครั้งนี้ด้วยรวมถึงเรื่องร่างรัฐธรรมนูญและอีกหลายอย่างที่รัฐบาลจะนำเข้าสู่การประชุมสมัยนี้เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์เตรียมประเด็นใดไว้บ้างในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสกลทีกล่าวว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็จับประเด็นเรื่องหัวสว.นางการดีเลียวไพโรธส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จับเรื่อง THAI Passport ส่วนตนกำลังดูอยู่ว่าการปล่อยปละละเลยในกระทรวงสาธารณสุขทั้งเรื่องกัญชาพ่อทิพย์หมอพร้อมทิพย์ก็จะดูว่ารัฐมนตรีละเลยการบริหารงานและการแก้ไขปัญหาหรือไม่รวมถึงปัญหาที่หมักหมมในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เมื่อถามว่ามองว่าถึงเวลาแล้วที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่นายสกลทีกล่าวว่ามีหลายเรื่องที่มีเหตุผลและเสียงบ่งชี้ให้ประชาชนเห็นความไม่ชอบมาพากลได้ส่วนที่เสียงของฝ่ายค้านอาจไม่พอล้มรัฐบาลนายสกลทีกล่าวว่าฝ่ายค้านล้มรัฐบาลเรื่องการซักฟอกยากอยู่แล้วแต่อย่างน้อยก็เป็นที่ชี้ให้เห็นได้เปิดเผยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินบางครั้งอาจจะชนะการโหวตแต่แพ้ในสายตาประชาชนซึ่งขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือและน้ำหนักของข้อมูลดีอาร์คองโกรับวัคซีนอีโบลาเพิ่มหมื่นกว่าโดสสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกได้รับวัคซีนอีโบลาเพิ่มกว่า 16,000 โดสเมื่อวันศุกร์ขณะเผชิญการระบาดของอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แซงหน้าสถิติการระบาดในปี 2561 ถึง 2563 โดยมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 5,000 คนและเสียชีวิต 2,300 คนท่ามกลางอุปสรรคเรื่องการติดเชื้อในชุมชนและปัญหาความไม่สงบในพื้นที่การระบาดครั้งนี้เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูโจซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือการรักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการองค์การอนามัยโลกเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าดีอาคองโกได้รับการจัดสรรวัคซีนอีโบลาแล้วทั้งหมด 70,000 โดสโดยเป็นวัคซีนเออวีโบของบริษัทเมอร์กเพื่อใช้ควบคุมการระบาดควบคู่กับการเฝ้าระวังและการรักษา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M-Cod Radio Network 95.75 อสมท

0: ัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
2: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
3: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก M-Cord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
4: ขอโทษครับ
5: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
6: ขอบคุณค่ะ
5: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
3: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
7: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
8: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: คึกคัก
1: กันแล้วครับผมช่วงสุดท้ายของช่วงชั่วโมงที่4นะครับช่วงคิวฮิตครับผมเมื่อกี้ก็
0: คือคักกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะ3เพลงนะคะ
1: งัดทั้งงัดค่ะไอเนี่ยเด้อย่ำเธอมีแห้งแล้วก็วิ่งว่าวนะครับจากคำพอดครับผม
0: มาแก่ๆแบบนี้แหละเราต้องคึกคักกันหน่อยนะคะชั่วโมงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเราสองคนนะคะชั่วโมงนี้เราก็จะมาเจาะคิวฮิตกันนะคะแล้วเราก็จะเปิดกันไปนะวนไปเลยนะคะทุกช่วงดีเจตั้งแต่วันที่24ถึง28สิงหาคมนะคะเริ่มต้นที่เพลงแรกกันเลยค่ะเพลงนี้จากพี่เล็กรัชเมธนะคะชื่อเพลงว่ากลางมหาสมุทรเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนค่ะ

0: กลางมหาสมุทรนะครับเล็กราชเมศสังกัดจีนี่เรคคอร์ดครับคำร้องทำนองได้พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยขจรเดชพรมรักษาพัชระรัตนอรุณแล้วก็อนุชาลือหะพักดีครับผม
1: ค่ะนะคะพี่เล็กราชเมศนี่ก็เสิร์ฟเพลงเรากันไม่หยุดเหมือนกันนะบ่อยเหมือนกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยเพลงใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งเพลงค่ะชื่อเพลงว่ากลางมหาสมุทรนะคะไปฟังกันต่อเลยเพลงที่สองค่ะจากพี่เปิ้ลสกายพาร์ทค่ะรู้สึกเกิน

0: ี่แหละคนที่รู้สึกเกินนะคะรู้สึกเกินเลยไปว่าที่อีกฝ่ายคิดเนี่ยนะคะก็จะเจ็บแบบนี้นะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารู้สึกเกินค่ะจากพี่เปิ้ลสกายพาสสังกัดอิสระคำร้องทำนองนะคะได้บังชักก้าวร้าวนะคะเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ปริทัศน์ระฆังทองนั่นเองนะคะ
1: สวัสดีพี่สิทธาด้วยนะคะถามว่าขอเพลงได้ไหมครับได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องหลังเพลง5เพลงนี้เดี๋ยวขอไว้เลย
0: นะคะเดี๋ยวมีเวลาจัดให้นะคะไปกันต่อที่เพลงที่3เลยค่ะ
1: เป็นผลงานเพลงจากนิน
0: พี่นินธรรมริน
1: กับฟีทกับไพศาลขุนหนูนะครับชื่อว่าให้เธอมั่นใจในคนคนนี้
0: เดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนค่ะ

0: ที่เธอมั่นใจในคนคนนี้นะครับนินแทมรินฟีดกับไพศาลขุนหนูครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองได้พนัชกรแท่นประมูลเรียบเรียงโดยสุปการพรมเกิดครับผมนี่เป็นเพลงที่3
1: นะคะเอาล่ะแล้วก็เพลงต่อไปเลยก็แล้วกันนะคะเพลงต่อไปเนี่ยเป็นศิลปินนะคะชื่อว่าพี่ดอนบมนะคะแล้วก
0: ็ภูมิมิน
1: พี่ภูมินด้วยภูมิมินนะคะ
0: ภูมิมินน่าจะ
1: เอ็กซ์กันหรือว่าฟิชเจอริงกันนะคะไม่แน่ใจว่าพี่เขาชื่อภูมิมินหรือว่าภูมิมินนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพร้อมๆกันก่อนค่ะชื่อเพลงว่าตรงนี้ณที่เวลาค่ะ

0: ตรงนี้นะที่เวลานะคร
1: ับ
0: ดอนบมนะครับเอกับภูมิมินสังกัดอิสระคำร้องทำนองได้นพรัตน์มอมอะไรมอมปะนาวมอมปะนาวมอมปะนาวเรียบเรียงโดย
1: ดอนบมเองเรียบเรียงเองนะคะก็อีกติ่งเพลงเนาะสัปดาห์นี้รู้สึกว่ามีแต่เพลงช้าๆทั้งนั้นเลยเนาะนะคะยังไม่มีเพลงเร็วเลยสักเพลงเดี๋ยวไปฟังเพลงที่5กันดีกว่านะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าเพราะว่านะคะเป็นเพลงจากพี่จินตระภูลาภชื่อเพลงว่าหมอลำบาบู
0: ช่วงล่าสุดเขาออกเพลงช้ามาไง
1: อ่าเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพลงนี้ต้องเป็นเพลงเร็วแน่เลยชื่อก็หมอลำมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันค่ะ

0: อีกหนึ่งศิลปินนะคะที่ไม่แผ่วเลยค่ะในเรื่องของการปล่อยเพลงนะคะมาให้ฟังกันเรื่อยๆเลยนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหมอลำบาบูจากพี่จินตราภูลาภสังกัดแคทนายสตูดิโอค่ะคำร้องทำนองอาจารย์สุดโก้เจรนัยนะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ข้าวปั้นทวีชัยนะคะก็ออกแนวแบบว่าเฮ้ฮัชชาฮัชชานิดนึงออกแนวแบบเพลงแขกนิดนึงนะคะเพลงนี้นะคะครบแล้วเรียบร้อยนะคะ
1: งานเพลง
0: ค่ะ
1: ก็มีกลางมหาสมุทรนะครับจากเล็กรัชเมฆมีรู้สึกเกินจากเบิ้ลสกายพาร์ทมีขอให้เธอมั่นใจในคนคนนี้ของนินแทมรินฟีกับไพศาลขุนหนู
0: ค่ะ
1: มีตรงนี้ณที่เวลาของดอนบมและภูมิน
0: ค่ะ
1: แล้วก็หมอลำบาบูจินตลาฟุลาบครับ
0: ค่ะ5เพลงครบแล้วนะคะเต็มตัวได้เลยสัปดาห์หน้าเดี๋ยวได้ฟังกันทั้งสัปดาห์แน่นอนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาแล้วก็สมคริสค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตSmart Social Bank for All Life Update
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: แหมน่าจะถูก
1: ใจแต่งงานจากยอดรักนะครับผมถูกใจ
0: ค่ะถูกใจแฟนๆแน่เลยนะนี่น้องคิดจะไปหาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
1: ชอบเพลงลูกกรงของเราหยิบมา
0: ชอบเพลงเก่าๆใช่ไหม
1: ใช่ใช่เพราะมันท่อดี
0: นะคะเพราะมากๆเลยเพลงนี้นะคะแป๊บเดียวหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกับพวกเราได้ใหม่นะคะวันเสาร์เนาะทุกๆวันเสาร์บ่ายโมงถึง5โมงนะคะ
1: ผมก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเจอกับผมคริสสงคริสในวันเสาร์หน้าครับ
0: ค่ะและพิมดานะคะจะอยู่ประจำวันพฤหัสศุกร์10โมงถึงบ่ายโมงนะคะแล้วก็วันเสาร์แบบนี้แหละค่ะมาสลับกรรมกับพี่ๆดีเจนะคะ
1: มาสลับ
0: กรรมมาสลับกรรมแล้วดูสิไปที่กรรมแล้วไปที่กรรมได้ไงงงมากเลยนะคะก็สลับกันไปมาอย่างนี้แหละเน
1: า
0: ะวันนี้ก็มีความสุขมากๆ
1: ครับผมเดี๋ยวฝากเพลงเก่าๆไว้สัก3ผลงานเพลงทิ้งท้ายอาจจะ2ก็ดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ขณะนี้เวลา 17:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้ผู้วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: เป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปภ.เผยฝนลดแต่ยังไม่วางใจนางสาวชัดดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยซึ่งที่จังหวัดน่านสถานการณ์ส่วนใหญ่คลี่คลายเหลือพื้นที่6ตำบลใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาซึ่งยังมีน้ำท่วมแต่ระดับน้ำลดลงปริมาณน้ำท่าและลำน้ำน่านไหลผ่านเทศบาลเมืองน่านลดลงเหลือ557ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าระดับตลิ่ง2เมตร30เซนติเมตรและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูส่วนจังหวัดที่ยังต้องเฝ้าระวังในช่วงวันที่24สิงหาคมได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีแม้จะยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่แต่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะถัดไปจึงให้พื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อรองรับการระบายน้ำสำหรับสถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันยังคงมีสถาน

0: และประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจึงยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเลขาแสวงลงพื้นที่กาฬสินธุ์เตรียมพร้อมก่อนเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์พรุ่งนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จัดการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่23สิงหาคมการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามและรับทราบภาพรวมการเตรียมความพร้อมในการบริหารและจัดการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทั้งในด้านการเตรียมบุคลากรสถานที่และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพร้อมทำรับฟังข้อมูลและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งนี้จัดขึ้นในพื้นที่18อำเภอมีประชากร 954,666 คนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 786,161 คนและมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 1,668 หน่วยสำนักงานกกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณที่เลือกตั้งที่มีชื่อโดรนรัสเซียโจมตีเมืองตอนกลางยูเครนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนบาดเจ็บมากกว่า120คนจากเหตุโดรนรัสเซีย2ลำพุ่งโจมตีห้างสรรพสินค้าในเมืองกลิวิลิกในจังหวัดนิโปรเปตรอฟทางตอนกลางของยูเครนซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลสกี้เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าในกลุ่มผู้บาดเจ็บมีเด็กรวมอยู่ด้วย22คนหลังเกิดเหตุทีมดับเพลิงระดมทีมฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้จากการโจมตีเซเลสกี้ประณามการโจมตีเป็นเรื่องไร้มนุษยธรรมและกล่าวว่าโดรนรัสเซียลำที่2พุ่งชนห้างสรรพสินค้าหลังโดรนลำแรกผ่านไปครึ่งชั่วโมงเป็นการจงใจมุ่งเป้าเล่นงานเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินพร้อมเร่งรัดให้ประชาคมโลกเอาผิดรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
8: ทุก
10: คนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหวยอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงาน

0: ที่รอยน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็เป็นรายการของเราที่จัดขึ้นมาเป็นประจำทุกเสาร์ไปนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรานั้นก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะประทับใจบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีสิ่งไหนที่ไม่ค่อยจะถูกใจท่านก็แนะนำกันมาได้นะครับท่านผู้ฟังครับแนะนำมาทางไลน์ก็ได้ผมอ่านแต่ไม่ได้อ่านออกอากาศนะครับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่22สิงหาคมพ.ศ.2569นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านน่ะได้รับความสำเร็จทุกประการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนที่ท่านต้องการนั้นก็จงให้ได้รับความสำเร็จทุกๆประการเช่นเดียวกันสำหรับในวันเกิดวันนี้นะครับท่านผู้ฟังนะครับเพลงแรกที่จบลงไปนั้นชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552ขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย

โดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2สดุดีร.10พระบรมราชานะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนำโดยคุณศรีสุภางอินไซซึ่งเป็นนายกคุณปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นเพลงที่เราเปิดสลับไปสลับมาโดยเฉพาะเพลงสดุดีรัชกาลที่10เรามีอยู่หลายเพลงเราก็เปิดสลับทุกเสาร์ไปนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาแล้วครับก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับจะเริ่มด้วยเพลงไทยสากลก่อนนะครับเพลงแรกชื่อว่าใจรักนะครับปัญญาประดิษฐ์ธรรมเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับวิชัยบุญญายันเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสุชาติชวางกูลนะครับเพลงที่2เดียวดายนะครับคุณรัตดาวันโสมศรีเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยทีมงานของรถไฟดนตรีนะครับขับร้องโดยพันนิดาเสวตาลัยนะครับขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงในแบบไทยสากลครับ

่อไปเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับให้ท่านฟังแบบลูกทุ่งนะครับเพลงแรกชื่อว่ากระเป๋าแบนแฟนทิ้งนะครับสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติ2564เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมปองเปรมปรีเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเอกราชสุวรรณภูมินะครับเพลงที่สองรองเท้าหน้าห้องสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติ2564เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยบุญทองโพสุภานะครับขับร้องโดยสายันนิรันดร ขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปก็ให้ฟังแบบไทยสากลเลยนะครับเพลงแรกเขาชื่อว่าประตูใจนะครับวิษณุกรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับบรรเลงโดยวงปะการังนะครับขับร้องโดยสาวสาวสาวนะครับในหนึ่งสาวนี่ก็มีลูกสาวของสุดาชื่นบานด้วยนะเนี่ย เพลงที่สองถามเจ้นะครับคุณวิรุณสกุลทรัพย์ไพศาลเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานบรรเลงโดยทีมงานของนิติทัศน์นะครับขับร้องโดย Forever อ้าวขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงเลยครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่อง

ฉพาะคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า
3: April

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
4: ต่อไปก็จะให้ท่านฟังเพลงแบบไทยลูกทุ่งเริ่มด้วยเพลงคุณลำใหญ่นะครับดำริธรรมบานเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมปองเปรมปรีเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยลูกนกสุภาพรนะครับเพลงที่สองอีแก้วปิ้งไก่นะครับธีรพันธ์ชูพินิจเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับณรพลพานทองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแก้วมณีทรัพย์อ้าวขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงในแบบลูกทุ่งขอเชิญครับ

ก็จะให้ท่านฟังต่อไปในแบบไทยสากล นะครับเริ่มด้วยเพลงรักริษยานะครับทวีณบางช้างเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยสง่าทองทัดนะครับพิมพ์ปฏิพานพึ่งธรรมจิตศิลปินแห่งชาติ2560เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอรวรรณเย็นพูนสุขนะครับเพลงที่สองเปล่ารอกนะสีฟ้าเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยอนุวัฒน์สืบสุวรรณนะครับขับร้องโดยคริสติน่าอาลีกาอากีล่านะครับขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวลา18นาฬิกา

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
0: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเราร
2: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่าย

ดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมรุ่งมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก

0: 2509 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์คุณหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินและก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
3: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเปิดมาทาง Facebook Live นะคะคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายกันได้ทาง M-Cot News FM 100.5 นะคะสวัสดีพี่สุภชัยพี่เสือนอนไม่หลับเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอาจารย์คะวันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้ชาวจังหวัดน่านนะคะเพราะว่าน้ำท่วมหนักสาหัสสากรรมากเพราะว่าถึงแม้ว่าน้ำจะลดในบางอำเภอแต่ว่าสิ่งที่ทิ้งไว้มีทั้งเศษซากไม้ท่อนซุงโคลนหนามากบางหลังต้องใช้รถแมคโครมาขุดออกนะคะอาจารย
4: ์ครับ
3: ค่ะ
4: ก็ยังไงล่ะครับอย่าไปโทษธรรมชาติเพราะว่าเราไปมนุษย์เข้าไปดัดปรุงดัดแปลงเยอะแยะมากมายนะครับปกติช่วงนี้เขาก็เรียกว่าน้ำหลากอยู่แล้วแต่มันกลายเป็นน้ำซัด
3: ป่าที่จังหวัดน่านนี่หายไปเยอะไหมคะอาจารย
4: ์อันนี้ผมย้อนไปเมื่อนานมาแล้วคุณอ้อมในห้วงที่เราจะยกระดับด่านชายแดนตรงนั้นเขาเรียกว่าด่านห้วยโกนนะครับแล้วก็จัดตั้งอำเภอขึ้นมาเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติฝั่งลาวเขาเรียกว่าเมืองเงินนะผมไปย้อนหลังไปเมื่อน่าจะ30กว่าปีที่แล้วนะครับประมาณน่าจะสักปี 37 38นี่แหละคุณน้องนะครับ36ประมาณปี2536ก็30ปีพอดีใช่ไหมปีนี้โอ้มากกว่านั้นสิสิ่งที่เจอก็คือว่าภูเขาหัวโล้นหมดแล้วในห้วงเวลานั้นปีพุทธศักราช2536หัวโล้นไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทำพืชไร่กันปลูกข้าวโพดเนี่ยแหละจะปลูกเยอะนะครับต้นไม้เนี่ยแทบไม่มีเลยคุณอ้อมแต่ถ้าคนชาวสวนที่มีอันจะกินหน่อยหนึ่งก็จะปลูกส้มสมัยนั้นผมไม่รู้ว่าคุณอ้อมเคยรับประทานไหมเขาเรียกว่าส้มสีทองส้มสีทองเนี่ยเขาจะลูกเล็กนะครับไม่ได้ลูกโตแต่อร่อยมากครับก็คือภูเขาทั้งลูกอ่ะก็คือปลูกส้มนะครับมองไปลึกๆเนี่ยต้นไม้ใหญ่อะไรเนี่ยไม่เห็นนะฮะถ้าไม่มีภูคาที่เป็นอุทยานเนี่ยผมว่าป่าไม้เนี่ยคงเหี้ยนเตียนหมดแล้วนะครับภูคาเนี่ยก็ยังคงรักษาสภาพได้อยู่เพราะว่าเขาเป็นอุทยานใช่ไหมเป็นอุทยานแห่งชาติ

0: ดอยภูคาที่มีดอกไม้ประจำถิ่นเลยนะเขาเรียกว่าดอกอะไรนะดอกเอื้องภูคาหรืออะไรนี่นะผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วเราดูนะครับตั้งแต่ปี2536ปัจจุบันนี้ก็คือ69ใช่ไหมก็คือ33ปีมาแล้วที่เขาหัวล้นแล้วก็จะเจอสภาพอย่างนี้เป็นประจำทุกปีที่มีปริมาณน้ำฝนเยอะคือน้ำไม่ได้หลากนะครับมันซัดลงมาเนื่องจากว่ามันไม่มีป่าไม้ไม่มีอะไรทัดทานแล้วก็มันก็มียุคที่คนไปสร้างเป็นรีสอร์ทกันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วไปการสร้างถนนเข้าไปในหมู่บ้านในอะไรพวกนี้มันไปขวางทางน้ำหมดเลยนะครับมันก็เลยทำให้จากความน้ำหลากเนี่ยมันจะค่อยๆไหลมันก็เลยกลายเป็นว่าพอหรือการสร้างของมนุษย์เนี่ยมันไปปิดกั้นทางน้ำหลากมันก็เลยต้องหาทางไปพอหาทางไปนี่แหละคุณอ้อมันก็เลยเป็นมวลน้ำที่มารวมกันพอมันรวมกันเนี่ยมันก็เป็นมวลขนาดใหญ่นั่นแหละครับมันก็เลยซัดลงมาไม่อยากจะให้เรียกว่าน้ำป่าเพราะมันไม่มีป่าให้น้ำลงมาแล้วนะครับมันคือน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงแล้วทุก
1: แล้วพวกเศษไม้ล่ะคะอาจารย์มาจากไหน
0: ก็การลักลอบตัดอยู่แล้วนะครับก็คือถึงมันจะหัวล้นมันก็จะมีบางพื้นที่ที่มีต้นไม้เย็นต้นเหลืออยู
1: ่
0: ทีนี้คนไปทำไร่ทำอะไรพวกนี้ก็ตัดบ้างอะไรบ้างพวกนี้แหละครับแต่มันก็ไม่เยอะหรอกครับคุณอ้อมมันไม่เหมือนสมัยก่อนทั้งที่น่านเนี่ยเป็นมีอำเภอหนึ่งนะที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาเรียกว่าอำเภอทุ่งช้างทุ่งช้างเนี่ยทำไมเขาเรียกทุ่งช้างเพราะว่าช้างเยอะมากคุณอมนั่นคือเขตรอยต่อที่ในสมัยก่อนในฝั่งลาวเขาเรียกว่าอาณาจักรหลานช้างนะครับก็จะมีช้างเยอะมากแล้วก็แขวงไชยบุรีของลาวเนี่ยจะเป็นแขวงที่มีช้างหนาแน่นที่สุดมันก็เป็นรอยต่อระหว่างกันเราถึงมีในจังหวัดน่านเราถึงมีทุ่งช้างแล้วลองไปเซิร์ชดูนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมันมีสารคดีที่ฮอลลีวูดมาสร้างเรื่องแรกในประเทศไทยย้อนไปน่าจะสัก 70-80 ปีที่แล้วชื่อสารคดีว่าช้างก็ไปถ่ายทำที่นั่นทั้งเรื่องเลยคุณอ้อมช้างเนี่ยมาเองเลยนะครับไม่ต้องแสดงก็จะมีวิถีชีวิตของคนนะการแยกบ้านออกไปก็คือสร้างเข้าไปในป่านั่นแหละนะครับนะลองไปเซิร์ชดูนะครับเป็นเซิร์ชคำว่าสารคดีช้างเรื่องแรกในสยาม
1: ลองไปเซิร์ชดูเนาะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาค่ะก็เดี๋ยวคุยต่ออีกนิดเพราะว่าตอนนี้เห็นบอกว่าวัดภูมินก็มีรอยแตกร้าวหลายจุดนะคะ
0: เชิญครับ
1: สักครู่ค่ะ

0: ็มคอตเรดิโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT

0: ียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านเนาะให้พ้นจากปัญหานี้ได้โดยเร็วนะคะตอนนี้ในหลายอำเภอน้ำลดแล้วก็เร่งที่จะฟื้นฟูบ้านอยู่แต่ส่วนในเมืองค่ะอาจารย์ในเมืองเนี่ยน้ำแห้งแล้วนะคะหลายวันแล้วแต่ว่าก็ที่น่าเป็นห่วงคือที่วัดภูมินนะคะเจอน้ำท่วม2ปีต่อเนื่องแล้วก็เจอแผ่นดินไหวอีกตอนนี้นะคะพบรอยแตกร้าวหลายจุดโดยเฉพาะที่พระอุโบสถด้านที่ตะวันออกนี่ทรุดหนักเลยนะคะส่วนที่ตะวันตกก็เคยเจอทรุดตัวเล็กน้อยนะคะกลัวจะถึงรากแล้วก็โครงสร้างค่ะอาจารย
3: ์
2: เขาก็ให้กรมศิลป์มาดูแล้วนะคะเร่งตรวจสอบค่ะ
3: ก็ต้องเร่งรีบนะครับอย่าชะล่าใจเพราะว่าคือโครงสร้างของโบสถ์อุโบสถเก่าๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีเสาเข็มกันคุณน้อง
2: ครับ
3: หรือมีก็จะมีแบบตื้นๆนะไม่ได้ลงไปลึกเพราะว่าเป็นโบราณสถานนะครับวัดภูมินนี่คือสวยมากนะครับต้องอย่าชะล่าใจฮะต้องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่มีควรที่จะทำนะครับหรือจะเจาะลงไปส่องดูอะไรข้างล่างก็ได้นะครับว่ามันมีน้ำขังน้ำซ้ออะไรอยู่ใต้ฐานหรือเปล่าแล้วก็เครื่องที่มันทำความไล่ความชื้นได้อะไรพวกนี้ก็ขนไปใช้เถอะครับอย่าไปกลัวว่าจะเสียงบเท่านั้นเท่านี้เพราะว่าถ้าเราเสียโบราณสถานแล้วก็เป็นศิลปะที่งดงามของบ้านเมืองเรามันไม่ได้อยู่ๆมันเกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ทุกวิธีครับแล้วผมก็เชื่อมั่นนะว่านักโบราณคดีกรมศิลปากรของไทยก็เก่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วให้กำลังใจครับทำให้เร็วแล้วก็ท่านไหนมีเครื่องอุปกรณ์อะไรที่ภาครัฐขาดแคลนนะครับอยากจะเกื้อหนุนอยากจะให้ร่วมไม้ร่วมมือกันก็น่าจะมีศูนย์ประสานงานที่จังหวัดได้นะครับที่นั่นเนี่ยเป็นเมืองโบราณมากนะครับแล้วก็วัดเก่าแก่วัดหนึ่งซึ่งผมชอบมากคือวัดช้างคำใช่ไหมน่าจะวัดช้างคำนี่แหละวัดเก่าๆที่อยู่ในเมืองเลยนะถนนเส้นเมตรสวยมากช้างคำหรือโพคำนี่แหละสองคำนี่แหละนะครับไม่ได้ไปนานแล้วก็ตั้งแต่โควิดเนี่ยไม่ได้ไปใกล้แถวนั้นเลยนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยมากนะครับแล้วก็ผมยังจำได้ในยุคที่ไปสำรวจชายแดนโรงแรมเก่าแก่ที่สุดเนี่ยชื่อโรงแรมเทวราชคุณน้องเคยเจอไหม
2: ค่ะ ไม่เคย
3: เป็นเรือนไม้สักโบราณนะครับชื่อโรงแรมเทวราชเนี่ยก็ต้องถามท่านที่อยู่นั่นนะครับว่าโรงแรมนี้ยังเปิดให้บริการอยู่หรือเปล่าแต่สวยจริงๆนะครับว่าศิลปะล้านนาการแกะสลักไม้แล้วก็ไม้สักเนี่ยไม้สักทองอย่างดีคุณอ้อมต้นใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็เนื้อไม้เนี่ยงดงามมากครับพิจิตรจริงๆมันหายากแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้นะครับก็ร่วมแรงร่วมใจกันครับ
2: ตอนนี้ก็ลงไปช่วยกันเยอะเลยนะคะเราเป็นสื่อเราก็จะพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ความช่วยเหลือต่างๆที่จะส่งไปยังจังหวัดน่านด้วยนะคะค่ะมาดูสถานการณ์ข่าวสารในอาเซียนค่ะอาจารย์เอาอีกแล้วนะคะกวาดล้างเขาเรียกอะไรสแกมเมอร์เนาะก็ปรากฏว่าเจอหนักอีกนะคะส่งคนไทยที่เป็นแอดมินเนี่ยกลับประเทศแล้วนะคะเจอที่ตลาดสีหอมเวียงจันทน์เยอะเลยนะคะก็เป็นการทลายแก๊งอีกครั้งหนึ่งนะคะเว็บพนันชาวไทยทั้งหญิงและก็ชายวันเดียวส่ง2รอบเช้าบ่ายค่ะรวมกว่า70คนหลังจากทางการลาวเนี่ยบุกทลายเครือข่ายเขาเช่าโรงแรมแถวตลาดสีหอมอยู่ที่เวียงจันทน์เปิดเว็บพนันออนไลน์3เว็บด้วยกันนะคะอาจารย
3: ์
2: คนไทยอีกแล้วค่ะ
3: ก็ทุกสังคมนะครับก็มีแต่มีทั้งคนดีและค

0: มันไม่ดี
1: ค่ะ
0: คนไม่ดีมันก็คงแก้ยากหน่อยนึงถ้าไม่ถูกลงโทษอย่างสะสมนะฮะ
1: ค่ะ
0: คือการทำกิจการพวกนี้มันได้เงินมาง่ายคุณออมพอได้เงินมาง่ายแล้วเนี่ยมันก็ทำกันฮะแต่ทีนี้เราก็ต้องดูว่าอัตราโทษเนี่ยบางทีก็จะต้องหูโทษบ้างปรับบ้างอะไรพวกนี้นะฮะพอการถูกจับในลาวส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยดำเนินคดีกับคนที่กระทำในเรื่องพวกนี้สาเหตุก็เป็นเพราะว่าในลาวเนี่ยมันสามารถที่จะดำเนินกิจการพวกคาสิโนออนไลน์ได้คุณออมมันก็เลยข้ามไปทำกันที่นั่นนะครับพอข้ามไปทำกันที่นั่นเนี่ยมันก็อยู่ที่ความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วแหละก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเราถือว่าเป็นสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยผิดกฎหมายใช่ไหมล่ะแต่ในฝั่งลาวเนี่ยเขาไม่ได้ถือว่ามันเป็นผิดกฎหมายยกเว้นนะครับยกเว้นว่าคุณทำเกินกว่าการเป็นคาสิโนออนไลน์เกินกว่าในที่นี้ก็คือหลอกลวงต้มตุ๋นหลอกให้ลงทุนนะครับหลอกให้ลักหลอกให้หลงหรือแม้กระทั่งหลอกให้โอนเงินอะไรสารพัดนะหลอกให้ซื้อสินค้าอะไรพวกนี้นะครับในฝั่งเราเนี่ยถึงจะถือว่ามีความผิดแต่ถ้าเขาทำเฉพาะคาสิโนออนไลน์เนี่ยในฝั่งเราไม่ผิดมันก็เลยกลายเป็นความร่วมไม้ร่วมมือก็คือว่าเมื่อประเทศไทยเราเดือดร้อนนะครับเราก็จะขอให้ช่วยติดตามจับแล้วก็ระบุแห่งพื้นที่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าการที่จับกลุ่มได้แล้วก็ส่งตัวมาได้ในที่นี้เนี่ยมันก็คือความร่วมมือระหว่างตำรวจในทั้งสองประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าประเทศไทยเราอยากจะแก้ไขเรื่องพวกนี้ให้ได้จริงๆครับต้องฝากกระทรวง DE นะครับใช้เทคโนโลยีครับมาสแกนหาพวกนี้แล้วก็สกัดกันให้ได้นะครับไม่งั้นมันก็จะตามเหมือนตำรวจตามจับผู้ร้ายอยู่ตลอดเวลานะครับแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่าเมื่อมีกระทรวง DE มีกระทรวงดิจิทัลแล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะต้องใช้เทคโนโลยีพวกนี้มาเพื่อสแกนหามาเพื่อติดตามจับกลุ่มให้ได้มันไม่ยากหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเครือข่ายนะฮะแล้วก็ยิ่งเทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถบอกมันได้เลยนะครับว่ามันคือแบบไหนมันใช้เพื่อการอะไรแล้วก็แหล่งที่มาของสัญญาณหรือว่าของการส่งข้อความนั้นมันคือที่ไหนมันสามารถสแกนได้เจอหมดแหละเพียงแต่ว่าจะทำหรือเปล่าเท่านั้นเองในประเทศไทยก็เยอะครับไปเปิดดูเลยนะฮะใน Facebook ในเว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่นี่แหละไปดูดีๆนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์มาแล้วก็จะห้อยไอ้ตัวนั้นมานะฮะอะไรเฮง99 88อะไรก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
0: ไอ้พวกนี้นะครับผมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมไม่ปิดโดเมนเนมของคนเหล่านี้ไปให้มันลอยนวลอยู่ได้แล้วทำไมไม่ทำอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ตลกอ่ะก็คือจะบอกว่าไม่เห็นมันก็ไม่ใช่นะเพราะมันขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไอ้พวกนี้มันพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็ควรจะปิดปั๊บได้เลยนะครับถ้าใช้เทคโนโลยีที่ดีพอ
1: พี่อิสระชนก็ถามมาว่าจับแล้วเอาไปไหนคะอาจารย์เขาทำอาชีพอื่นไม่เป็นแล้วเนี่ยจับอันนี้จับเข้าคุกก่อนไหม
0: ก็แน่นอนนะครับมันก็อยู่ที่ระดับของความผิดนะครับต้มตุ๋นหลอกลวงช่อโกงอะไรมันก็เป็นอาญาอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายแต่ทีนี้มันก็จะนั่นแหละครับอยู่ที่สำนวนคดีคือบางครั้งคุณอ้อมมันมีทริคอยู่นะมันมีทริคอยู่ก็คือว่าบางทีเนี่ยความผิดเท่าแมวแต่เขียนให้ความผิดเป็นช้างนึกออกไหมคือความผิดที่เขาทำอ่ะมันผมเปรียบเทียบให้เห็นดูประทับนะครับความผิดที่เขาทำเนี่ยเท่าแมวแต่พอไปฟ้องเขาเนี่ยไปฟ้องเขาเท่าช้างพอฟ้องเขาเท่าช้างเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ว่ามีเจตนาจะเพิ่มโทษนะคุณอ้อมเจตนาที่อยู่เบื้องหลังคือให้มันหลุดจากคดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขา

0: ก็จะต่อสู้เขาว่าเนี่ยเขาทำแค่นี้เองแล้วไปฟ้องถนนนู้นมันทำได้ไงใช่ไหมครับนั่นแหละความสำคัญของสำนวนคดีมันก็มีนะครับผมยกกรณีของตู้ห่าวจำได้ใช่ไหมตู้ห่าวตู้ห่าวเนี่ยชัดเจนเลยลองไปสืบค้นย้อนหลังได้เลยนะครับรูปแบบสำนวนคดีอะไรต่างๆออกมาเนี่ยคือเป็นประโยชน์เพื่อที่จะทำให้ตู้ห่าวหลุดพ้นจากคดีโดยเจตนาไปค้นดูเลยครับลูกนอกจากลูกน้องจะตัดตอนแล้วนะครับก็ไปฟ้องเขาในข้อหาซึ่งเขาสามารถโต้แย้งได้นะครับแทนที่จะฟ้องในข้อหาที่เขาโต้แย้งไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับนี่แหละกฎหมายมันดิ้นได้ตรงนี้นะฮะดิ้นได้ตรงพื้นฐานที่ว่าองค์ประกอบของความผิดเพราะว่าอาญาเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของความผิดคุณอ้อมสมมติว่าเขียนสมมติว่าถ้าเราจะฟ้องในความผิดภาคกอไก่องค์ประกอบของความผิดอย่างสมมติว่าตู้ห่าวมีครบเลยถ้าฟ้องตามกอไก่นะครับแต่ไม่ฟ้องแต่ไปฟ้องตามขอไข่ซึ่งองค์ประกอบไม่ครบนั่นแหละครับตู้ห่าวก็เลยหลุดนี่คือเทคนิคเสียดายเหมือนกันจบนิติแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเป็นทนายความเลย
1: ไม่เป็นไรค่ะมาใช้ในรายการได้ค่ะอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: ครับเจอนั่นนะฮะก็เหาะไปเหาะมานะฮะเหาะในที่นี้หมายถึงนั่งขึ้น
1: มันยังเหลืออีกเยอะไหมอาจารย์เนี่ยที่จะจับได้ในลาวเนี่ยยังไม่หมดหรอกนะ
0: เพราะมันไปง่ายไปง่ายคือเวลาเขาไปเขาไม่บอกนะว่าเราจะไปทำคาสิโนออนไลน์คุณน้อง
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่มันก็ไปคือต้องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าไปง่ายก็เพราะว่าคุณไปอยู่ได้ตั้ง30วันนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมล่ะก็ไปท่องเที่ยว30วันแต่ก็ถามหน่อยว่าโอ้มีเงินถุงเงินถังขนาดนั้นเลยเหรอที่จะไปเที่ยวถึง30วัน
1: เพราะว่าค่าครองชีพในลาวก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยนะอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละ
1: อย่างเราไปเที่ยวน่ะ
0: ก็นั่นแหละ
1: ของแพงอยู่นะที่พงที่พัก
0: ยกเว้นมีทำมาค้าขายประกอบอาชีพจริงๆนะครับ
1: ค่ะเป็นนักธุรกิจที่ไป
0: ถ้าไปท่องเที่ยวแล้วไปอยู่เป็นเดือนอะไรพวกนี้เนี่ยตั้งข้อสงสัยไปเลยนะครับกลับมาก็เพื่อให้มันครบอะไรพวกนี้ก็สุดแล้วแต่นะ
1: คร
0: ับ ก็ต้องช่วยกันนะเนาะแล้วก็สำคัญสุดนะครับประชาชนตาดำๆอย่างเราเนี่ยป้องกันตัวเองก่อน ก่อนที่จะไปหวังพึ่งใครนะครับแล้วก็ข่าวมันก็ออกทุกวันนะครับเบอร์แปลกๆมาก็ไม่ต้องรับถ้าเขาเป็นญาติพี่น้องเราจริงๆไม่ได้ติดต่อมา20ปีนะครับแต่เขาจะอาจจะติดต่อกับญาติอีกคนหนึ่งซึ่งติดต่อกับเราอยู่อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะโทรอ้อมไปหาทางโน้นนะครับบอกว่าเบอร์เนี้ยเขาโทรหานี่รับเขาหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องอย่าใจร้อนนะครับแล้วก็พึงสังวรไว้เลยนะครับว่าไอ้ของฟรีไม่มีของถูกและดีไม่
1: ม
0: ีนะครับมันมีแต่ของถูกแต่ขายแพงของปลอมแต่ขายแพงอะไรพวกนี้นะครับไม่ตรงปกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอย่าหลวมตัวเรื่องพวกนี้กำจัดความโลภโมโทสันของตัวเองออกซะนะครับเนี่ยคุณโชคดีได้อันนั้นเนี่ยไม่มีหรอกครับถ้ามันโชคดีขนาดนั้นทำไมไม่เอาไว้เองจริงไหม
1: ยกเว้นถูกลอตเตอรี่นะนี่ของจริง
0: อันนั้นของจริงได้นะครับก็ถ้าเขามาชี้แจงมาเรียกร้องอะไรพวกนี้นะครับคืออย่าไปดิ้นรนอย่าไปคิดว่าเราจะได้เราจะเห็นเราจะอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นวิธีพวกนี้มันไม่มีหรอกครับมันก็คือพวกหลอกลวงต้มตุ๋นเท่านั้น
1: ค่ะค่ะยังอยู่ที่สปป.ลาวนะคะก็ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าทางการเนี่ยเขามีการไปไล่เก็บป้ายภาษาจีนด้วยความเป็นระเบียบแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของความเป็นชาติด้วยนะอาจารย์แต่ว่าล่าสุดนี้ก็ยังเดินหน้าที่จะเก็บกวาดล้างป้ายจีนอยู่แต่ว่าเขาก็ใช้เหตุผลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะคณะกรรมการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตัวเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่แก้ปัญหาป้าย โฆษณาและป้ายร้านค้าที่ตั้งกีดขวางทางเท้าเส้นทางจราจรแล้วก็ป้ายที่ทำลายทัศนียภาพ

0: ความสวยงามของตัวเมืองนะคะได้ยึดป้ายร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมถนนเต้หนึ่งนะคะหรือถนนอาเซียนแล้วก็ถนนสีทอง40ป้ายเลยค่ะแล้วก็ยึดอุปกรณ์ที่ติดตั้งหรือวางผิดระเบียบตามท้องถนนด้วยกีดขวางการสัญจรไปมาทำลายความสวยงามนะคะแล้วก็บอกว่าจะต้องทำตามระเบียบต่อร้านค้าเจ้าของป้ายอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยต้องปฏิบัติตามระเบียบทางกฎหมายด้วยนะคะอันเนี้ยมีนัยยะเรื่องความเป็นระเบียบจริงๆหรือว่าเรื่องของความเป็นชาติคะอาจารย์ที่เก็บป้ายจีนเนี่ย
1: ค่ะคือป้ายภาษาจีนเนี่ยมันจะประเจิดประเจ้จะน่าเกียดอะคุณอ้อม
0: ค่ะเหมือนบางทีถ้าไปถ่ายรูปในบางจุดอะจะไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ลาวเหมือนอยู่ที่จีนเลยบางจุดนะคะ
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้าจะพูดจริงๆเนี่ยถ้าโลกของความเป็นจริงอะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ทีนี้บางทีในระเบียบกฎหมายของป้ายเนี่ยเขาจะมีข้อบังคับอยู่นะครับในลาวก็คือตัวป้ายเนี่ยภาษาลาวต้องตัวใหญ่กว่าภาษาต่างประเทศแต่นี่มันกลับกันก็คือว่าไอ้ตัวจีนนี่มันใหญ่เบ้อเริ่ม
0: ใหญ่เบ้อเริ่มใช่ป้ายลาวนิดเดียวเขาตัวหนังสือเขาต้องใช้พื้นที่เยอะป่ะอาจารย
1: ์ก็เอามันแค่นั้นมันก็ผิดระเบียบแล้วมั้ง
0: ค่ะ
1: จะไปอ้างได้ไงล่ะก็หาพื้นที่ให้มันพอใช่ไหมครับถ้าจะทำตามระเบียบแล้วก็วิธีก็คือว่าแน่นอนนะครับไอ้ที่เขามีอย่างนั้นเนี่ยเป้าหมายลูกค้าการค้าขายนะเขาไม่ได้หวังลูกค้าที่จะเป็นคนลาวอยู่แล้วก็คือจีนด้วยกันนะครับถนนไอ้ที1เนี่ยนะครับไม่ใช่ที2แหละคุณอ้อม
0: ที2ค่ะที2ด้วยตามแต่ว่าในข่าวก็บอกกวาดล้างตั้งแต่ทีหนึ่งในอ้อมอ่านผิดหรือเปล่า
1: น่าจะทีสอง
0: ทีสองทีสองขออภัยด้วยทีสอง
1: ผมก็งงว่ามันมีถนนใหม่ด้วย
0: ทีสองค่ะ
1: ทีสองที่บ้านเขาเรียกถนนอาเซียนก็อยู่เส้นที่อยู่
0: ทำไมเขาเรียกเต้ล่ะอาจารย์ตัวทีเต้สอง
1: ออกเสียงแบบฝรั่งไง
0: อ๋อ
1: เรียนฝรั่งเศสมาไม่ใช่เลย
0: อ๋อคืนไปหมดแล้วค่ะ
1: ตัวทีก็ออกเสียงว่าเตใช่ไหม
0: เตใช่แล้ว
1: นะฮะก็เส้นนี้ก็คือจะอยู่ไอ้ตรงบึงธาตุหลวงนะครับจากบึงธาตุหลวงเนี่ยเส้นนี้ก็จะมาเชื่อมกับถนน450ปีเวียงจันทน์แล้วก็จะออกมาเนี่ยนะฮะแถวเพื่อที่จะออกมาทางสะพานมิตรภาพนะครับซึ่งพื้นที่แถบนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเป็นที่โล่งล้างบ้างเปล่าเป็นที่ไร่ที่นาอะไรสารพัดนี่แหละแต่ต่อมาเนี่ยก็คือมีการเวียนคืนแล้วก็ให้สัมปทานกับผู้ลงทุนสร้างถนนนะครับแล้วก็ให้บริหารจัดการอะไรพวกนี้แหละคุณอ้อมแต่ทีนี้คนลาวแน่นอนแหละไม่มีความสามารถในเรื่องของทุนทรัพย์อยู่แล้วมันก็เลยเสร็จจีนทั้งนั้นแหละเพราะว่าแม้กระทั่งเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวงที่เป็นคอนโดสูงๆหลายๆตึกคุณอ้อมอันนั้นก็เป็นทุนจีนนะครับเป็นทุนจีน 100% มันก็เลยต่อเนื่องกันพอมันต่อเนื่องกันเนี่ยมันก็เลยเป็นอาณาจักรของจีนแล้วก็มันก็ค่อยๆลึกเข้ามานะมันก็เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนของจีนที่เป็นอันดับหนึ่งในลาวด้วยแหละตอนนี้ผมไปเช็คดูจีนมีมูลค่าการลงทุนสะสมในลาวเกินกว่า15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคุณออมไม่ใช่เพราะนั้นมันก็ขยายแตกลายไปอันนี้คือทุนที่เอามาลงแล้วนะครับยังไม่นับที่จดทะเบียนไว้แต่ยังไม่เอาทุนเข้ามามันก็เลยนั่นแหละฮะธุรกิจมันก็กระจุกตัวอยู่ในของพวกเขานะฮะส่วนใหญ่ก็ตอบสนองคนจีนก็มาทำธุรกิจจะใช้ถนนหนทางซื้อคอนโดหรือมาซื้อโรงแรมซื้อสารพัดนั่นแหละฮะมันก็เป็นกิจการของพวกเขามันก็เลยใช้ป้ายภาษาจีนอันนี้ถือว่าถ้าพูดภาษาก็คือไม่เคารพวัฒนธรรมซึ่งกันและกันมีแต่เอาผลประโยชน์ นึกถึงไหมนึกถึงเวลาเขาโฆษณาเครื่องดื่มนะฮะพอดีแบบนั้นนะฮะป้ายก็เหมือนกันนะป้ายใหญ่ๆก็เป็นชื่อเป็นภาษาจีนบลุมทมเลยนะครับแล้วก็ผมเห็นอันหนึ่งนะตอนนี้เป็นถนนของจีนหมดแล้วตรงนั้นเขาเรียกว่าทุ่งขันคำเดิมเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าตลาดทุ่งขันคำตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนี่แหละคุณอ้อมสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าของคนจีน

0: แล้วก็ป้ายภาษาจีนขึ้นพรึบเลยนะครับภาษาลาวเนี่ยต้องเป็นเขามีคนลาวเขาบอกว่าอันต้องเอาแว่นขยายไปส่องเบิ่งเด้ออาจารย์มันก็สิเห็นภาษาลาวครับเข้าใจบ่เราจะเบรกไหม
1: เบรกก่อนค่ะอาจารย์แล้วช่วงหน้ากลับมานะคะ
0: เชิญครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ก่อนที่จะไปดูข่าวในกัมพูชานะอาจารย์แจ้งเรื่อง CEO of ASEAN รุ่นที่3ก่อนนะคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เราเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายสำหรับการเปิดรับสมัครแล้วนะคะที่เราจะอบรมกัน2กันยายนนี้เข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มคุณผู้ฟังจะได้เจออาจารย์ทรงฤทธิ์ด้วยแล้วก็เจออาจารย์ท่านอื่นๆนะคะที่จะมาเปิดมุมมองในการเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านก็ต้องเรียกว่าเป็นกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะเจอนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของนั่นไปในตลาดอาเซียนด้วยเรายังจะมีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยนะคะและยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทเราจะเปิดรับสมัครถึง29สิงหาคมนี้นะคะวันศุกร์ที่29สิงหาคมนี้ค่ะตอนนี้เหลือ5ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังเหลือ5ที่นั่งสุดท้ายแล้วจดเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะ094-480-3034ค่ะ094-480-3034 094-480-3076 นะคะ094-480-3076และ094-396-6649 094-396-6649รีบสมัครด่วนตอนนี้เหลือ5ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะค่ะอาจารย
0: ์มาเร็วๆนะครับ
1: เดี๋ยวจะได้เจอกันแล้ว
0: จำได้ไหมผมเคยพูดถึงรุ่นหนึ่งท่านหนึ่งแล้วก็รุ่นสองท่านหนึ่งนะฮะ
1: ค่ะ
0: รุ่นหนึ่งท่านหนึ่งเนี่ยที่ส่งแรงงานไปอิสราเอลพูดถึงยังไม่ถึง2สัปดาห์ผมได้ข่าวมาว่าถูกรางวัลที่154
1: ใช่
0: จริ งไหมค
1: ุณใช่จริงค่ะเรื่องจริงก็เพิ่งไปเจอพี่เขามาเมื่อวันพฤหัสเนี่ย CEO รุ่นหนึ่งเขานัดเจอกันค่ะอ้อมก็จะไปทุกครั้งแม้ได้ไปกอดเอาพลังก็ยังดีค่ะอาจารย
0: ์ถามพี่แก
1: ขอพลังบุญ
0: ทำบุญแบบไหน
1: ทำบุญภรรยาแกทำบุญจริงๆอาจารย์แกจะทำบุญตักบาตรตอนเช้าทำกับข้าวเองถ้าไม่ติดอะไรนะทำเป็นประจำเลยค่ะแล้วก็ด้วยรูปแบบของงานเนี่ยพี่เขาดูแลแรงงานที่ส่งไปในต่างประเทศดูแลอย่างดีคือเป้าหมายพี่เขาก็คือว่าคนที่จะไปทำงานในต่างประเทศโดย

0: ฉพาะอิสราเอลตะวันออกกลางเนี่ยกลับมาจะต้องมีเงินเก็บและดูแลครอบครัวได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือตลอดเลยค่ะอาจารย์
1: ใช่มีครั้งหนึ่งที่แกมานั่งคุยกับผมเนี่ยนะคือทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเกาะกลุ่มกันนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปไหนหรือบางทีถ้ามีโอกาสก็เวลาผมจัดทริปไปต่างประเทศมาไปในลุ่มน้ำโขงไปจีนไปอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีไปประจำเลย
0: ค่ะ
1: อย่างกรณีของพี่ที่ถูก54ล้านเนี่ยภรรยาแกก็ไปด้วยนะค้าด้วยทั้งคู่เลย
0: น่ารักทั้งคู่ใจดีใจบุญค่ะ
1: นั่นแหละพี่จงเนาะเนี่ย
0: พี่บีเจพี่บีเจ
1: ตัวยาบีเจแกมันก็ถามอาจารย์มีคอนเนคชั่นคนที่เขาเก่งในเรื่องของการเชื่อมรางรถไฟไหมเขาบอกว่าโอ้พี่บรรจงผมทำข่าวผมไม่ใช่ช่าง
0: เผื่อจะรู้จักไง
1: ก็เผื่ออาจารย์เคยไปสัมภาษณ์ไปอะไรผมรู้จักคนแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะทำยังไงเอางี้เดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ก็เลย
1: ได้นั่งคุยกับแกยาวมากแกบอกว่าอุ้ยอาจารย์ผมจะส่งใครไปเนี่ย
0: ค
1: นไทยที่ไปอิสราเอลเนี่ยต้องมือหนึ่งเท่านั้น
0: ใช่ใช่
1: แล้วไปเนี่ยคุ้มเลยนะครับไปก็คือคุ้มค่าถึงขนาดว่าคือเขาเป็นคนมีฝีมือไงเวลาไปเนี่ยก็จะเป็นสกิลนะฮะเป็นสกิลเลเบอร์ไปก็จะเป็นช่างผู้ชำนาญการเพราะนั้นเงินเดือนก็เยอะแล้วก็ผมชอบมากนะพี่บีเจหรือพี่บรรจงเนี่ยแ
0: ค่
1: วางระบบความปลอดปลอดภัยอะไรเนี่ยไว้ดีมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราก็ได้ความรู้จากแกไปด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นเสน่ห์ที่แลกเปลี่ยนกัน
0: เดี๋ยวพี่บีเจจะต้องมาเจอรุ่น3ในวันที่9กันยายนด้วยเพราะเราเชิญพี่ๆรุ่น1หลายคนนะคะที่ทำธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็ประสบความสำเร็จอยากจะแบ่งปันประสบการณ์แชร์กันอย่างเงี้ยพี่บีเจเป็นหนึ่งในนั้นที่จะมาค่ะอาจารย์
1: อย่างมากจะเป็นคนโคราชบ้านเองไม่เคยพบกันเนี่ยคุยสนุกฮะพี่มันจงเสียงแกก็หล่อเลยนะเสียง
0: ใช
1: ่สมาร์ทแมนเลยแหละนะฮ
0: ะ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นรุ่นสองคนนี้บู๊ล้างผ่านมากพูดไปเนี่ยสะดุ้งแล้วมั้งนะฮะก็เรียนเป็นช่างมาเนี่ยแหละนะครับจบเทคนิคมาแล้วก็อยู่การประปานครหลวงแล้วก็ผมทำอย่างนี้ไปมันก็คงไม่รวยครับอาจารย์รายได้มันก็อยู่กับเงินเดือนอะไรต่างๆนานาเขาก็เอาประสบการณ์เอาอะไรของพวกของที่เขามีตั้งแต่เด็กนะฮะในเรื่องการเกษตรเรื่องอะไรพวกนี้ก็ทุกวันนี้กลับกลายเป็นว่าไม้นานาชาติไม้ประดับที่ราคาแพงๆจัดที่ไหนเนี่ยเขาไปหมดเลยทั่วโลกอะไรแบบนี้นะครับก็ชวนกันเรื่อยแหละอาจารย์วันหลังเนี่ยไปกับผมนะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคนนี้ประสบความสำเร็จมากที่สุดในแง่ของไม่ขาดดุลเมื่อแต่งงานนะได้ภรรยาเป็นคนฟิลิปปินส
0: ์อาเซียนจริงๆนะเชื่อมอาเซียนจริงๆเลย
1: เราก็เลยได้สะใภ้ CEO ฟิลิปปินส์มาแต่น่ารักครับน่ารักครับน่ารักมากนะครับแล้วที่ผมบอกว่าสิทธิ์รุ่นที่สองคุณไอซีโอรุ่นที่สองที่แกลุยเนี่ยนะครับที่แรกเจอกันเนี่ยก็ตกใจทำไมเดินขากระเพงแกเข้าไปสำรวจเพื่อที่จะหาพันมงพันไม้ในกัมพูชา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วโชคร้ายรถไปชนกันนะครับรถชนกันเนี่ยดามเหล็กดามอะไรเลยนะครับเพราะว่าขาเขาหักไปสองท่อนทุกวันนี้ก็ยังเดินกระเพกแต่แข็งแรงฮะแข็งแรงแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้โลกเก่งมากเก่งมากมาไหมมาไหมคน
0: พี่การเดี๋ยวไปดูรายชื่อก่อนเพราะว่าน้องขวัญเป็นคนติดต่อมีหลายคน
1: ก็ชอบให้เรียกว่านายชนบทก็นั่นนะฮะก็มันเป็นเครือข่ายเป็นอะไรซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับนานๆผมก็จะได้มีโอกาสไปพบปะสังสรรค์แต่ว่าถ้าในรุ่นของเขาทั้ง1และ2เนี่ยก็จะนัดเจอกันอยู่ตลอดเวลาแต่ดีนะผมว่าเพราะว่า CEO เนี่ยมีรายการเป็นของตัวเองชื่ออะไรนะ
0: ชื่อล้มได้ลูกไวไปต่อค่ะ
1: นั่นแหละ

0: จริงๆต้องเอาพี่บีเจมาสัมภาษณ์อีกสักรอบนึง
1: มาค่ะวันอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์นี้แหละไม่งั้นก็อาทิตย์หน้านัดกันเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ถามเลยนะ54ล้านเอาไปทำ
1: พี่เขาจะตั้งมูลนิธิด้วยอาจารย์จะทำมูลนิธิ
0: คือทุกคนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยแหละก็คือถ้าเป็นรุ่นสูงรุ่นสูงกว่า50ขึ้นมาแล้วเนี่ยคือประสบความสำเร็จกันแล้วทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่ามาก็เพื่อสังคมนะการแลกเปลี่ยนบางคนก็ทำการเดินเรือ
1: นะค่ะเดินเรือ
0: สินค้าในทะเลอะไรพวกนี้นะครับบางคนก็คิดไปไกลนะถึงวางระบบในอะไรสารพัดนะเก่งนะเก่งหลายๆท่านเลยชอบ
1: ค่ะแล้วก็มีดิวธุรกิจกันในกลุ่มแล้วก็ข้ามรุ่นด้วยรุ่น1รุ่น2นะคะ
0: ก็มีอีกครอบครัวหนึ่งอันนี้คือครอบครัวสุขสันต
1: ์ค่ะ
0: ครอบครัวนี้น่ารักนะฮะครอบครัวสุขสันต์เนี่ยน่ารักมากแต่ว่าธุรกิจเนี่ยใหญ่นะครับไม่ธรรมดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครอบครัวน่ารักนะลูกสามคนเนี่ยขยันขันแข็งนะฮะเรียนจบดีๆมาทั้งสิ้นเลยแต่ว่าไม่ไปลูกจ้างใครทำในกิจการครอบครัวก็ขยายกันไปเรื่อยๆและที่เจ๋งมากก็คือไปกับเอ็มคอร์ดเกือบทุกทริปเวลาไปเที่ยวนะครับ
1: แล้วมีลูกสาวมาเป็นรุ่น2ด้วย
0: ลูกสาวมาเป็นรุ่น2
1: น้องนักธุรกิจรุ่นใหม
0: ่แล้วก็แตกลายธุรกิจอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับนั่นแหละครับมาจะได้เจอได้แลกเปลี่ยนนะรับรองว่าเป็นเครือข่ายที่ดีงามมาก
1: ค่ะ
0: อย่างผมเนี่ยไม่ใช่นักธุรกิจนะครับคุยผลประโยชน์คุยอะไรกับใครไม่เป็นหรอก
1: อาจารย์จะมาเล่าให้ฟังในรุ่น3นี้ก็ว่าตอนนี้สถานการณ์ในกัมพูชาแนวโน้มของตลาดชายแดนจะเป็นยังไงแล้วก็นักธุรกิจที่อยู่ในนั้นเนี่ยตอนนี้เขาดำรงธุรกิจอยู่ได้ยังไงนะคะรวมถึงเราจะมีนักธุรกิจจากกัมพูชาที่ทำธุรกิจอยู่ในนั้นนะมาแบ่งปันประสบการณ์ด้วยเนาะก็เปิดตลาดคงยากต่อกันแล้วแหละแต่เนี้ยก็เป็นเซกชันที่เราจะต้องรู้เผื่อว่าเรามีสถานการณ์แบบนี้ในประเทศอื่นๆนะเราก็ไม่ได้ทะเลาะกับใครบ่อยนะอาจารย์เราไม่ใช่คนทะเลาะแต่หมายถึงว่ามาแบ่งปันประสบการณ์ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราจะดำรงธุรกิจอยู่ได้ยังไงบ้างมันต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเรื่องของประเทศชาติด้วยนะอาจารย
0: ์ใช่
1: เรื่องทางการทูตด้วย
0: ใช่อะไรคือปัญหาจะได้เข้าใจนะครับขายตรงไม่ได้ก็ขายอ้อมคือวันนี้เราเขาก็ทำหน้าที่ให้อยู
1: ่อ๋อส่งผ่านเราเหรออาจารย์
0: ใช่อ๋อ
1: ค่ะโอเคค่ะก็มาเจอกันนะคะ
0: เราก็ได้ค่าคนกลางไปนะฮะค่าดำเนินการในฐานะคนกลาง
1: เอาแล้วแบรนด์ก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมก็แบรนด์ไทยนั่นแหละ
0: น่าแต่ส่วนใหญ่เขาจะซื้อเหมาเป็นกระสอบไปคุณอ้อมมันก็เลี่ยงแบบนี้แหละเพราะว่าอย่างเช่นน้ำตาล
1: ก็ติดแบรนด์ไทยไหมอาจารย์หรือว่าไม่ติด
0: ไม่ใส่กระสอบใหญ่ไปแล้วก็ไปใส่ถุง
1: เป็นอย่างนั้นไปเนาะ
0: นั่นแหละก็เหมือนมาม่าใบๆยำๆนั่นแหละ
1: คร
0: ับเอาไปใส่กล่องเป็นชื่อภาษาเขมรแกะออกมาก็คือมาม่าใบๆยำๆนะ
1: คะเอาไม่แน่จริงนี่เนาะยังใช้ของไทยอยู่ไม่เอาเดี๋ยวมีคุณวิชัยคงทองบอกอาจารย์ฮุนเซนฟังอยู่นะค่ะอาจารย
0: ์ดีจะได้รู้ว่าตัวมันคือปัญหา
1: ค่ะเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ามีข่าวของกัมพูชาด้วยแต่อ้อมอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายเรื่องนี้นะคะ
0: ครับเชิญ
1: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: มาดูข่าวนี้กันจากทางกัมพูชานะคะจริงๆอ่านข่าวนี้อ่านหลายรอบก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรแต่ก็รู้อยู่อย่างหนึ่งว่าตอนนี้ทางกัมพูชาก็เดินหน้าไปพูดในเวทีนั้นเวทีนี้เรื่องของประเทศไทยเรานะคะเรื่องของสันติภาพต่างๆเนี่ยนะคะล่าสุดนี้เพนโบนาค่ะโฆษกรัฐบาลกัมพูชานะคะก็บอกว่าผู้สนับสนุนสันติภาพและผู้สนับสนุนกฎหมายระหว่างประเทศยังคงรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าตามแนวชายแดนกัมพูชาไทยอย่างต่อเนื่องและเขาบอกว่าโลกไม่ได้นิ่งเฉยต่อการยึดครองดินแดนอย่างผิดกฎหมายโดยกองกำลังทหารของไทยและการละเมิดของพลเรือนชาวกัมพูชาที่พัดถิ่นค่ะเขาอ้างรายงานนะคะจากชายแดนได้เน้นย้ำถึงสิ่งที่กัมพูชาถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็สิทธิของพลเรือนที่พัดถิ่นแล้วก็บอกว่าการรายงานข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยควบคู่ไปกับความพยายามทางการทูตของรัฐบาลในการปกป้องอธิปไตยบูรณภาพดินแดนและประชาชนค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตเนี่ยถือว่าการปกป้องอธิปไตยและประชาชนของกัมพูชาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดขณะเดียวกันก็ดำเนินความพยายามทางการพูดเพื่อหาทางแก้ไขอย่างสันติภาพตามกฎหมายระหว่างประเทศสนธิสัญญาและกลไกที่มีอยู่นะคะนอกจากนี้ยังบอกว่ากัมพูชาเนี่ยได้เริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลและกระบวนการกำลังมีความคืบหน้าค่ะอาจารย์
3: ก็เขาไม่ได้บอกชาวโลกกันเน
2: าะ
3: ดูจากบทแถลงก็คือเขาบอกชาวเขมรนะครับว่าตอนนี้ผ่านสู้รบผ่านไปสองรอบแล้วก็มันก็อยู่ในห้วงที่พลาดพลั้งนะครับก็คือผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงทั้งเรื่องเขตแดนทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องแรงงานทั้งเรื่องคนอพยพไม่มีบ้านอยู่นะฮะ แล้วก็ยังต้องมาเจอวิกฤตนะครับในเรื่องของการค้าการลงทุนจากต่างประเทศที่ปิดตัวไปอะไรพวกนี้คุณอมสิ่งที่ไปซ้ำเติมเข้าไปอีกก็คือคนที่ไปขยายความให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจากปัญหาที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็บวกที่ปัญหาที่มันเพิ่มเติมจากความผิดพลาดของฮุนเซนก็เลยทำให้ประชาชนกัมพูชานี่เดือดร้อนแล้วคนที่ขยายความให้อยู่ตลอดเวลาก็คือฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับฮุนเซนในที่นี้ก็คือฝ่ายของสมรังสีคุณอ้อมก็เขาก็ทำในทุกมิตินะครับเขาก็ส่งข้อความส่งข้อมูลข่าวสารทุกอย่างไปให้คนกัมพูชาได้รับทราบว่าไอ้สิ่งที่ตระกูลฮุนผิดพลาดนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเขาลิสต์ออกมาเลยนะครับทั้งสแกมเมอร์ทั้งคอร์รัปชันทั้งความร่ำรวยผิดปกติทั้งการใช้อำนาจบาดใหญ่ก่อโกยนะสร้างอาชญากรรมเปิดประเทศให้กับแก๊งสแกมเมอร์อะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึง การเพี้ยงพ้ำในแง่ของการไม่ให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนอย่างแท้จริงอะไรพวกนี้ซึ่งสมรักษีก็พูดความจริงทั้งหมดเลยพอเขาพูดความจริงแต่ในอดีตเนี่ยมันจะไม่สำคัญหรอกคุณอ้อมก็เพราะว่าคนเซนมันเป็นสื่อสารทางเดียวเป็นสื่อทางเดียวอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้มันต้องสะดุ้งมันต้องมีการแถลงพวกนี้ตอบโต้อยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะบล็อกข้อมูลข่าวสารจากข้างนอกได้อีกต่อไปเพราะว่าซิงเกิลเกตเวย์มันถูกทะลุทะลวงแล้วตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วตั้งแต่สมรังสีประกาศตั้งรัฐบาลพัดถิ่น ที่เรียกว่ารัฐบาลเอกราชแห่งชาติ23ตุลาคมนั่นแหละนะครับก็นับแต่ตุลาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็ได้เทคโนโลยีทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ของตระกูลหุ่นที่ใช้เทคโนโลยีของจีนส่วนฝ่ายสมรังสีก็ใช้เทคโนโลยีของอเมริกาในการทะลุทะลวงมันก็เลยไม่แปลกฮะที่จริงๆเขาชื่อนายปัน นามสกุลว่าแปนนะฮะแปนโบนาในคนนี้เดิมก็เป็นนักข่าวคุณน้องก็ทำหน้าที่นักข่าวนี่แหละแต่ตระกูลฮุนซื้อตัวไปเพราะว่าไปรับใช้อำนาจมันได้เงินเยอะกว่าภาษาพูดของการเป็นสื่อมันก็เลยไม่เหลือนะครับก็เขาเขียนสคริปต์ยังไงเขียนบทยังไงมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะครับ

0: ก็ถ้าดูจากเนื้อหาสาระไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือเพื่อที่จะบอกคนกัมพูชานั่นแหละแล้วก็เป็นการแก้ต่างให้กับนายตัวเองก็คือตระกูลหุ่นในทุกเรื่องในทุกมิติแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งมันสามารถคนกัมพูชาเขาจะเรียนรู้ตั้งแต่อดีตนะครับก็คือว่าเขาเคยประสบความสำเร็จในการให้ประเทศมหาอำนาจเนี่ยมาทำให้เขาได้ปราสาทพระวิหารเพราะฉะนั้นเขาก็ยังคงใช้กลไกพวกนี้อยู่เรื่อยมาแล้วคนกัมพูชาก็มักจะเชื่อว่ากลไกพวกนี้มันน่าจะใช้ได้เหมือนในอดีตแต่มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะมันไม่ใช่กลไกที่เราตามไม่ทันในยุคที่เราเสียปราสาทพระวิหารนั้นเนี่ยเราตามไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศส นะฮะแต่ทุกวันนี้เราทันในทุกเรื่องทุกราวแล้วเพราะฉะนั้นอย่า กังวลครับ
1: นี่แล้วก็ช่วงนี้เห็นกษัตริย์นโรดมสีหมุนีออกงานบ่อยขึ้นนะอาจารย์ล่าสุดนี้ไปตัดริบบิ้นวังสามัคคีหรือว่าอาคารวุฒิสภาหลังใหม่แต่ด้านหลังเห็นฮุนมานิตกับฮุนเซนอาจารย์ฮุนเซนดำมากเลยอ่ะ เป็นอะไรอ่ะ
0: ใกล้แล้ว
1: โอ้ดูหรือว่ามุมกล้องก็ไม่ใช่นะดูผิวค้ำลงเยอะเลยอาจารย
0: ์คุณอ้ําต้องดูภาพเคลื่อนไหว
1: ค่ะ
0: ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยจริงๆต้องใช้คำว่าตอนนี้อะไรที่ฮุนเซนสามารถใช้เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองได
1: ้
0: ฮุนเซนก็จะใช้
1: อ
0: ืมก็ลองนึกดูก่อนหน้านี้จำกัดบทบาทของกษัตริย์นะครับโดยให้ไปอยู่ที่ปักกิ่งสงการก็ไม่ให้มาครับอยู่ยาวเลยอะไรพวกนี้แต่พอตัวเองเพียงพร้ำในหลายเรื่องแล้วก็หามิติหาทางรอดไม่ได้นะก็เลยต้องดึงสถาบันกษัตริย์มาช่วยผมใช้คำว่าฮุนเซนพลัดใหม่ของฮุนเซนจูงกษัตริย์เขมรสร้างเอกภาพแห่งชาติ
1: จูงกษัตริย
0: ์เอาไปดูในนั้นนะฮะจูงจริงๆคุณพ
1: ่
0: อก็เมื่อเขาหยิบมาแล้วเขาก็จูงได้อยู่แล้ว
1: คร
0: ับปัญหาอยู่ตรงนั้นแต่ว่ากษัตริย์ก็ยอมให้เขาจูงจริงๆนะครับไปดูในภาพเคลื่อนไหวนะครับเหมือนจูงอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับยกมือไหว้ตั้งแต่ลงจากรถนะฮะลงจากรถก็ยกมือไหว้นะไหว้ทั้งสารพัดจนเข้าไปลึกๆนะไหว้จนบทสุดท้ายได้นั่งแล้วค่อยวางมือจากการไหว้คุณน้องลองดูก็เหมือนตุ๊กตาประดับนะครับแต่ก็ยังไงฮุนเซนมันทำยังไงมันก็ไม่พ้นวิกฤตหรอกเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในห้วงวิกฤตจริงๆแล้วก็ไม่มีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วในที่นี้ก็คือจีนไม่อุปถัมภ์ค้ำจุนแล้วนั่นแหละทำไมถึงจากที่เล่นงานกึ่มสุขามาขังคุกเขาก็แล้วอะไรสารพัดก็แล้วยุบพรรคเขาก็ด้วยอะไรพวกนี้คุณอ้อมแล้วอยู่ๆทำไมอภัยโทษให้เขาแล้วดึงเขามาเป็นริ้วล้อแล้วคนอย่างนี้มันน่าขมไหมล่ะ นั่นแหละครับมันก็ดิ้นนะมันก็ดิ้นไปตามสถานการณ์ที่มันเป็นไป
1: ค
0: ือณปัจจุบันนี้ฮุนเซนไม่มองเกมยาวแล้วมองที่จะแก้ตัวในระยะสั้นแบบวันต่อวันถูกโจมตีที่ในจุดไหนด้านไหนเรื่องอะไรก็จะมาแก้เรื่องนั้นด้านนั้นแล้วก็พยายามที่จะสร้างสถานการณ์ที่ชายแดนนะครับยังเป็นเป้าหมายเดิมนะครับเป้าหมายที่ฮุนเซนทำอยู่ทุกวันนี้การยั่วยุปลุกปั่นที่ชายแดนนะการมากวนรองเท้าอะไรพวกนี้นะครับมันก็เพื่อที่จะทำให้เราเป็นผู้รุกรานเป็นผู้ซึ่งใช้อำนาจกระทำย่ำยีต่อเหยื่อซึ่งก็คือเขมรแต่เราโชคดีนะครับเราอยู่ในสภาวะที่ดีคือเราไม่ตกไปอยู่ในสิ่งที่ฮุนเซนต้องการนั้นมันก็เลยทำให้ฮุนเซนทุก

0: ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากอย่างยิ่งยวดจะให้จีนอุปถัมภ์ค้ำชูเหมือนเดิมก็ไม่ได้แต่จีนเขาไม่กำจัดนะครับเขาจะจำกัดบทบาทของฮุนเซนลงส่วนฮุนเซนจะดิ้นไปหาอเมริกาบอกได้เลยครับอเมริกาก็ไม่โง่เพราะอเมริกาทรยศหักหลังเขาก่อนแล้วเล่นงานเขานั่นนะครับประจักษ์พยานที่ชัดเจนที่สุดก็คือนายกึมสุขานี่แหละเพราะกึมสุขาคือคนที่อเมริกาปั้นในทางการเมืองเพื่อที่จะให้มาเป็นใหญ่ในกัมพูชาแล้วฮุนเซนก็ไปหักเขาแล้วก็ยุบพรรคการเมืองแล้วก็ใส่ข้อหาเข้าไปนะครับทรยศประเทศชาติสมคบคิดกับต่างประเทศเพื่อล้มล้างอำนาจรัฐต่างประเทศในที่นี้ไม่ใช่อื่นไกลคุณอ้อมก็คือ CIA ของอเมริกานั่นแหละนั่นแหละครับความวุ่นวายทางการเมืองในเขมรจะยังคงดำเนินต่อไปแล้วยิ่งจะมีการเลือกตั้งวันที่6เดือน6ปีหน้าตอนนี้ก็เริ่มเตรียมตัวกันแล้วนะครับมันมีพรรคคู่แข่งซึ่งที่คุณเซนเคยกำจัดเขานั่นแหละเขาก็จะฟื้นคืนชีพกลับมาเพื่อที่จะทำให้ฮุนเซนตัวเล็กและรีบลงนั่นแหละอาจจะไปทั้งวงตระกูลด้วยซ้ำ
1: ค่ะ
0: ทูบีคอนทินิว
1: ได้เลยค่ะอาจารย์อย่าลืมมาหลังไมค์ในหลักสูตรด้วยนะเรื่องราวเหล่านี้การเมืองหลังบ้านกัมพูชาที่นักธุรกิจต้องรู้นะคะ
0: น่าได้นะนะเพราะว่าเจอกันทั้งวันนะครับได้เลยไม่ผิดหวัง
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร 02-201

0: ที่หนึ่งนะฮะก็มาปิดท้ายว่าด้วยเรื่องกฎหมายนะฮะก็คือพระองค์ได้มีพระราชดำริให้มีการรวบรวมกฎหมายตั้งแต่ยุคอยุธยามาเพื่อทำให้เป็นประมวลกฎหมายอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นซึ่งต่อมาก็เลยเรียกว่ากฎหมายตราสามดวงนะครับก็โดยแยกออกเป็นสามฉบับแล้วก็ประทับตราที่มีที่เป็นสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่ที่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อมีการประมวลอันนี้ได้ทำสำเร็จนะครับถ้าเป็นปีพุทธศักราชก็2347อะไรประมาณนี้แหละนะครับได้มีการทำเป็นประมวลแล้วก็ได้แยกออกเป็น3ฉบับแล้วก็ประทับตรานั่นแหละฮะที่มาของคำว่าตรา3ดวงก็คือประทับตราที่มี3ลักษณะตราชนิดแรกเนี่ยเรียกว่าตราพระราชสีนะครับก็คือนั่นแหละก็ซึ่งก็ใช้กับสมุหนายกฝ่ายพลเรือนทุกวันนี้ก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองคุณอ้อมแล้วก็คือสิงห์นะครับก็คือราชสีนั่นแหละแล้วเพราะฉะนั้นพอเราสืบทอดอันนี้กันมาเห็นไหมฮะตามมหาวิทยาลัยต่างๆก็ถ้าเป็นคณะรัฐศาสตร์ก็จะเป็นสัญลักษณ์สิงห์แต่ทีนี้ก็แล้วแต่สถาบันว่าคุณเป็นสิงห์ของมหาลัยไหนถ้ารัฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์เขาเรียกว่าสิงห์แดงรัฐศาสตร์ของจุฬาก็สิงห์ดำนะครับรามสิงห์ม่วงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะอยู่ในเรื่องของเป็นตราประจำตำแหน่งของสมุหนายกฝ่ายพลเรือนก็คือฝ่ายปกครองนะครับตราที่สองเขาเรียกว่าตราพระคชสีก็คือช้างเห็นไหมเวลาเราไปเตะฟุตบอลเราเรียกทีมชาติไทยว่าอะไรช้างศึกนั่นแหละก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการใช้พละกำลังใช้อำนาจนะฮะเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เลยตราพระคชสีเนี่ยก็เลยเป็นสัญลักษณ์ประจำตำแหน่งสมุหกลาโหมก็คือฝ่ายการทหารนั่นแหละถ้าคุณอ้อมไปตรงไหนก็แล้วแต่นะครับสาเหตุที่คชสีก็เพราะว่าอะไรก็คือตั้งแต่อยุธยาโบราณกาลมาจริงๆก็ตั้งแต่สุโขทัยอะไรพวกนี้นะครับแม่ทัพใหญ่ก็จะส่งช้างเสมอ เพราะฉะนั้นคชสีหรือช้างเนี่ยก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของการทหารนี่คือตราที่สองนะครับตราที่สามเนี่ยก็คือตราบัวแก้วเวลาเขาพูดถึงกระทรวงบัวแก้วคุณน้อมนึกถึงกระทรวงอะไร
1: กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
0: นั่นแหละตราบัวแก้วเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ก็คือประมวลกฎหมายที่อยู่ในฝากฝ่ายของฝ่ายเศรษฐกิจและการต่างประเทศนะครับก็คือคนที่ดำรงตำแหน่งนี้ก็จะเรียกตำแหน่งนี้ว่าพระโกษาธิบดีนะครับหรือว่าพระคลังก็คือรวมอยู่ด้วยกันนี่แหละก็คือดูแลเรื่องเศรษฐกิจทำไมถึงต้องมีการต่างประเทศด้วยก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการทำมาค้าขายมันคือการค้าขายทางเรือคุณอ้อมค้าขายทางเรือแล้วก็ต่างประเทศก็ขนสินค้ามาแลกเปลี่ยนกับเราหรือล่องเรือมาขายสินค้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ซื้อสินค้าจากเราไปก็จะต้องผ่านนี่แหละครับพระคลังนะครับกษัตริย์ที่บดีก็คือดูแลเงินแล้วก็ดูแลกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศจนทุกวันนี้นะครับกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็เลยเรียกกระทรวงบัวแก้วมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเป็นที่มาของกฎหมายตราสามดวงกฎหมายนี้บังคับใช้มายาวนานนะครับก็คือก็ลองนึกดูก็คือพอร่างเสร็จแล้วก็มีการประกาศพระราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศใช้บัง

0: ครับใช้เป็นกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นฐานให้กับประมวลกฎหมายของประเทศไทยในยุคปัจจุบันนะครับแต่ว่าประมวลกฎหมายในยุคปัจจุบันของไทยเนี่ยเราได้ไปเรียนรู้มาจากตะวันตกมากขึ้นแล้วก็ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นแต่ก็ใช้มานานมากนะฮะใช้มานานมากก็ลองนึกดูตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ก็ใช้มาเรื่อยๆจนมาถึงสมัยรัชกาลที่5ถึงมีการจัดทำประมวลกฎหมายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นรากของกฎหมายประมวลกฎหมายต่างๆที่มีใช้บังคับใช้ในประเทศไทยในยุคปัจจุบันบางฉบับก็ใช้มานานมากบางฉบับก็มีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็แล้วแต่ยุคสมัยนะครับนี่ก็คือที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วด้วยการที่หนึ่งนะครับพระองค์ทรงครองราชจนก็คือถ้านับเป็นปีก็คือวันที่พระองค์ขึ้นครองราชแล้วก็สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นทางการก็คือวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325แล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นรส.ที่1ที่เรียกว่ารัตนโกสินทร์ศกที่1นั่นแหละก็คือปี2ปีพ.ศ.2325ก็คือรส.ที่1แล้วก็บวกมาเรื่อยๆนะครับก็พระองค์ครองราชจนถึงวันที่7เดือนกันยานะครับปีพุทธศักราช2352พระองค์ก็เสด็จสวรรคตและพระโอรสพระองค์ใหญ่ก็ขึ้นครองราชต่อจากพระองค์คือพระโอรสองค์ใหญ่ของพระองค์เนี่ยนะครับก็คือไม่ได้ประสูติมาแล้วเนี่ยเป็นมีสถามีราชสถานะเป็นราชโอรสนะครับแต่ว่าเป็นโอรสของสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกนะครับแต่ทีนี้พอสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกซึ่งก็คือรัชกาลที่1ปราบดาพิเศษขึ้นมาก็เลยยกนะครับยกฐานะของพระองค์ขึ้นมาเป็นเจ้าฟ้านะครับก็คือพระราชโอรสนั่นแหละซึ่งต่อมาพระองค์ก็สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระบิดาของพระองค์ก็คือพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็ครองราชต่อจากพระราชบิดานะครับ ก็พระนามที่ได้ก่อนที่จะขึ้นครองราชพระนามของพระองค์ก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรนะครับหรือบางคนก็จะออกเสียงแบบไม่แบบเป็นภาษาสันสกฤตก็เป็นอิสสุนทรนะฮะแต่ถ้าออกเสียงแบบให้ครบเสียงเนี่ยก็คืออิสสอนสุนทรนะครับพระองค์ประสูติก็ในปี2325ที่ได้สถาปนาขึ้นมานะครับเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอแล้วก็ต่อมาก็ได้เป็นพระราชวังบวรนะฮะเป็นกรมพระราชวังบวรเมื่อปีพุทธศักราช2349พระราชวังบวรเนี่ยก็คือถ้าเรียกภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าวังหน้าวังหน้าก็จะเป็นวังของพระมหาอุปราชพระมหาอุปราชก็คือพระโอรสของกษัตริย์นั่นแหละคุณอ้อมก็คือถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้ก็หมายความว่าก็คือผู้ที่จะสืบราชบัลลังก์
1: อาจารย์เรายังไม่ได้เบรกตอนทุ่มสิบใช่ไหมลืม
0: อ้าวใช่
1: ยังเดี๋ยวเบรกก่อนสักครู่หนึ่งนะคะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: ั่วไทยอาเซียน
1: มาคุยต่อค่ะอาจารย
2: ์ก็พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าเลิศล้านนภาลัยนะครับก็ครองราชต่อจากพระราชบิดาเมื่อวันที่17กันยายนปีพุทธศักราช2352ก็ขึ้นครองราชบัลลังก์แต่ว่าก็ในห่วงเวลานั้นนะคุณอ้อมก็เรายังมีสงครามที่มีกับพม่าอย่างต่อเนื่องคือในยุคนั้นนะครับก็คือว่าเมื่อเรารวบรวมแล้วก็ทวงคืนแผ่นดินทวงคืนพื้นที่กลับมาแล้วเนี่ยพม่าก็จะพยายามเข้ามายึดคืนเช่นเดิมอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยกลายมีสงครามอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนเลยก็ขนาดว่าในรัชสมัยที่พระองค์ขึ้นครองราชเนี่ยพระองค์ยังต้องไปทำสงครามกับพม่าที่ถลางถลางซึ่งปัจจุบันนี้ถลางก็คือภูเก็ตนะครับคนสมัยก่อนเขาเรียกภูเก็ตว่าถลางภูเก็ตเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเรียกขานตามภาษามลายูเรียกว่าบูกิตนั่นแหละคุณอ้อมบูกิตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกสถานที่ซึ่งมันเป็นเกาะเป็นที่สูงอะไรพวกนี้นะครับบูกิตนั้นบูกิตนี้อะไรพวกนี้พออยู่นานเข้าเนี่ยเราก็เลยกลายมาเป็นคำว่าภูเก็ตนะครับอันนี้เท่าที่ศึกษานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงในรายละเอียดแต่มีความเป็นไปได้ว่าภูเก็ตมาจากคำว่าบูกิตแต่เพราะคนสมัยโบราณเขาเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าถลางนะครับ ก็พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่สองเนี่ยก็สืบต่อกับพระราชบิดานะครับแล้วก็ขยายการค้าไปที่จีนนะครับพระองค์คือขึ้นครองราชได้ปีหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ส่งคณะราชทูตไปประเทศจีนไปเข้าเฝ้าองค์ฮ่องเต้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้เปิดความสัมพันธ์กับเวียดนามก็เพราะว่าต่อเนื่องกันมานะครับก็เพราะว่าในห้วงที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกของราชเนี่ยพระองค์ได้ทรงมีพระราชอุปถัมภ์นะครับต่อจักรพรรดิหย่าลองหรือที่เราเรียกว่าองค์เฉียงซื่อในการไปต่อสู้กับกบฏไต่เซินแล้วก็ประสบชัยชนะก็เลยมีการได้เขียนนะฮะเขาเรียกว่าเขียนกษัตริย์หย่าลองจักรพรรดิหย่าลองพระองค์แรกของราชวงศ์เบียนเนี่ยก็ได้ทำบันทึกศิลาจารึกขึ้นอันหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับที่เวราชวังโบราณเวก็ยังมีศิลาจารึกอันนี้นะเขียนชัดเจนนะฮะบอกว่าใช้คำนี้นะครับก็คือว่าห้ามผู้สืบราชบัลลังก์ทำสงครามกับสยามโดยเด็ดขาดนี่ก็เป็นเพราะว่าลำลึกถึงบุญคุณที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีต่อพระองค์ก็คือจักรพรรดิพระองค์แรกของราชวงศ์เบียนก็คือหย่าลองนะฮะก็เลยทำให้หรือว่าถ้าชื่อเต็มๆก็คือพระองค์พระนามว่าเวียนฟุกอังนะฮะเวียนฟุกอังพอมีอันนี้เสร็จปุ๊บก็เลยสืบกันนะครับพอพระโอรสของอีกฝ่ายหนึ่งก็ขึ้นครองราชพระโอรสของอีกฝ่ายหนึ่งก็ขึ้นครองราชสืบต่อมาจักรพรรดิพระองค์ที่สองซึ่งเป็นโอรสของหย่าลองก็คือมิงแหม่งนะฮะมิงแหม่งอ่านว่ามิงแหม่งแต่เวลาเราไปเห็นภาษาอังกฤษจะอ่านว่ามินมังนะจริงๆต้องอ่านว่ามิงแหม่งนะฮะอันนี้ผมให้คนเวียดนามออกเสียงให้ฟังก็เลยจำได้ขึ้นใจนะครับว่าออกเสียงแบบไหนเวลาเราไปคุยกับเขาเนี่ยจะได้ไม่ต้องอธิบายยาวนะฮะพระองค์ก็ส่งทูตเวียดนามก็นำพระราชสารเนี่ยครับมาบอกว่าเราจะยังทำตามพันธสัญญา

0: พระราชหลักศิลาจารึกนะครับแล้วก็มีการส่งเครื่องราชบรรณาการนะครับแต่ว่าในด้านหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเรา เราก็เริ่มมีความขัดแย้งในเรื่องของอาณาเขตเกิดขึ้นก็เพราะว่าพอราชวงศ์เบียนขึ้นครองราชนะฮะก็มีการขยายอิทธิพลเข้ามาในกัมพูชาพื้นที่แรกที่ขยายอิทธิพลกว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นเนี่ยก็คือนั่นแหละสมัยก่อนคนในยุคของขอมนะครับหรือขแมกรมเนี่ยเขาจะเรียกพื้นที่ที่อยู่ในภาคใต้ของเวียดนามปัจจุบันนี้นะครับเขาเรียกว่ากัมพูเจียกรมนะครับกัมพูชเนี่ยแหละกัมพูชกรมก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชที่อยู่ในที่ลุ่มที่สุดก็คือติดกับทะเลก็คือแม่โขงเดลต้านั่นแหละคุณอ้อมนะครับ ก็ปรากฏว่ากษัตริย์แล้วก็เชื้อพระวงศ์ทั้งหลายนะฮะองค์ชงองค์ชายของกัมพูชาเนี่ยก็แย่งอำนาจกันแล้วก็ไปหาให้ต่างประเทศให้อำนาจที่เหนือกว่าเนี่ยมาหนุนตัวเองฝ่ายนึงก็มาให้สยามเนี่ยหนุนแต่จริงๆเขาก็อยู่ภายใต้รัตนโกสินทร์มานานแล้วนะครับมาตั้งแต่ยุคอยุธยาสมัยพระเจ้าอู่ทองนู่นแหละคุณอ้อมก็มาเรื่อยๆแต่ทีนี้พอเวียดนามแข็งแกร่งขึ้นมันก็จะมีพวกเจ้าฝ่ายเขมรนี่แหละไปขอให้เวียดนามมาช่วยเพื่อตัวเองจะได้เป็นอิสระจากสยามแต่พอนานบันเข้านั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างสยามกับอันนำหรือว่าเวียดนามบนแผ่นดินกัมพูชาเขาถึงเรียกว่าศึกสงครามที่เกิดขึ้นนะสู้กันยาวอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยมีเวลาค่อยลงรายละเอียดให้ฟังนะครับเขาเรียกว่าอันนำสยามยุทธนะครับเดี๋ยวค่อยไปถึงโอกาสนั้นแต่ว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่สองเนี่ย ก็ต้องถือว่าเป็นการขยายพระราชอำนาจนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในแผ่นดินที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่รัตนโกสินทร์ที่สถาปนาขึ้นมาใหม่แต่ว่าในยุคนี้มันเริ่มแล้วนะครับมันเริ่มก็เพราะว่ามันเป็นยุคที่จีนเนี่ยถูกพวกหน้าอาณานิคมทั้งหลายเริ่มที่จะไปแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็คือแสวงหาผลประโยชน์ในที่นี้ก็คือว่าไปก่อสงครามฝิ่นไปบังคับให้จีนซื้อฝิ่นอะไรพวกนี้คุณอ้อมมันก็เลยทำให้ฝิ่นเนี่ยเริ่มกระจายมากับเรือพวกนี้ด้วยแล้วก็มาถึงรัตนโกสินทร์เพราะมันมีการค้านี่แหละจากจีนก็มาสยามมารัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ขนฝิ่นขนอะไรมาแต่ว่าในห้วงรัชสมัยของรัชกาลที่สองเนี่ยพระองค์ทรงเห็นผลเลยนะครับว่าถ้าสูบฝิ่นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วคนนะครับซึ่งเป็นกำลังหลักที่จะป้องกันประเทศชาติเนี่ยก็จะตกเป็นทาสของยาเสพติดเสพฝิ่นเป็นอาจินอะไรพวกนี้นะครับพระองค์ก็เลยมีพระราชดำรัสเลยนะครับว่าห้ามสูบฝิ่นและขายฝิ่นโดยเด็ดขาดตรงนี้แหละที่มันเป็นจุดเริ่มที่ทำให้พวกหน้าอาณานิคมทั้งหลายเริ่มไม่พอใจเริ่มก่อวอร์ดขึ้นมาแล้วก็เริ่มคิดหาวิธีการว่าจะทำเยี่ยงไรถึงจะได้สยามจะทำเยี่ยงไรถึงจะได้กอบโกยทรัพยากรของรัตนโกสินทร์นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือการค้านะคุณอ้อมในยุคสมัยนั้นเนี่ยคือคนเดินทางไปมาตรงนั้นตรงนี้บางทีมันเอาเชื้อโรคมาด้วยเอาเชื้อโรคมาด้วยแล้วก็ในปี2354เนี่ยเกิดการระบาดนะครับของอหิวาเกิดขึ้นแล้วก็ ก็เลยมีพระราชพิธีอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจหลังจากที่พอจะควบคุมโรคอหิวาแต่จริงๆก็คือว่าคนล้มตายไม่น้อยนะครับเพราะว่ายารักษาสมัยนั้นเนี่ยนะฮะเหมือนตอนที่เราแตกตื่นกับโควิด-19นั่นแหละ ก็ประมาณเดียวกันแล้วใครจะไปรู้เนาะเพราะว่าไม่เคยรู้จักเชื้อโรคชนิดนี้มาก่อนเราเรียนรักษารักษาก็ยังไม่รู้จักจะป้องกันแบบไหนอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้จักก็มีแต่เอาไปเผาอย่างเดียวคุณน้องใครตายก็คือเผานะครับก็เลยมีพระราชพิธีอันหนึ่งซึ่งพระองค์ก็หนึ่งแหละก็คือว่าเป็นการกำจัดเชื้อโรคอันที่สองเนี่ยก็คือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ที่ยังคงอยู่พระราชพิธีนั้นก็เลยเรียกว่าพระราชพิธีอาพาธพินาศชื่อนี้ทรงพลังมากนะ
1: น่ากลัว
0: อาพาธพินาศก็คือจะทำลายล้างไอ้หิวานั่นแหละนะครับแล้วก็มีการส่งกองทัพนะครับไประงับความวุ่นวายในกัมพูชาก็เกิดขึ้นนี่แหละเริ่มก่อวอร์ดเริ่มอะไรขึ้นมานะครับแล้วในยุครัชสมัยของพระองค์เนี่ยก็มีแฝดเกิดขึ้นในยุครัชสมัยของพระองค์นี่แหละคุณน้องได้ยินแฝดอินจันใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แฝดอินจันเนี่ยก็คือเขามีศีรษะสองศีรษะแต่อยู่ในร่าง
1: กัน
0: ใช่ไหมแฝดอินจันก็เลยถือว่าเป็นแฝดคู่แรกของโลกนะครับมีการบันทึกไว้เลยนะครับแล้วก็แต่ผู้ซึ่งจะทำการค้านะครับดำเนินกิจการการค้าแล้วก็ต่างพระเนตรพระกันในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการต่างประเทศในสมัยที่พระองค์ครองราชก็คือรัชกาลที่สองครองราชเนี่ยนะครับก็คือพระโอรสพระองค์ใหญ่นะครับพระโอรสพระองค์ใหญ่ก็คือองค์ชายเจ้าชายทัพซึ่งต่อมานะครับก็คือรัชกาลที่3นั่นแหละเพียงแต่ว่าพระมารดาของพระองค์เนี่ยเป็นพระมารดาระดับเจ้าจอมนะครับคือถ้าจะเอาตามกฎมณฑียนบานการสืบราชสันตติวงศ์อ่ะคุณอ้อมพระองค์จะไม่ได้อยู่ในลำดับต้นๆลำดับต้นๆเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งต่อมาก็คือรัชกาลที่4เดี๋ยวไปถึงตอนนั้นค่อยได้เรียนให้ฟังนะครับแต่เนื่องจากว่าองค์ชายทัพเนี่ยทำมาค้าขายเก่งมากลบก็เก่งคุณอ้อมแล้วก็เป็นคนที่ศึกษาหาความรู้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ทำการค้าจับเรือสมพงษ์สำเภาไปจีนไปอะไรพวกนี้จะเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากนะครับด้วยเหตุนี้นะครับพระองค์ก็เลยสถาปนาพระโอรสองค์ใหญ่นะครับขึ้นเป็นกรมหมื่นเจ็ดสดาบดินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2356นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมีหลายอย่างมากนะครับที่ได้ทรงสร้างขึ้นมาแล้วก็ฟื้นฟูให้รัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นรากฐานที่มีความมั่นคงถาวรมากขึ้นนะครับมีการสร้างเขาเรียกว่าสร้างนครเขื่อนขันนะฮะมีการฟื้นฟูประเพณีวันวิสาขบูชามีการริเริ่มการหล่อหัวพิมพ์ภาษาไทยครั้งแรกหล่อหัวพิมพ์นะครับที่เป็นภาษาไทยครั้งแรกเลยก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2362มีการสังคายนาบทสวดมนต์เป็นภาษาไทยครั้งแรกคือสมัยก่อนมีแต่บาลีคุณน้องก็เลยมีการแปลนะครับเป็นบทสวดมนต์ที่เป็นภาษาไทยก็ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็ต่อมาเนี่ยก็ที่เขาเรียกว่าบทสารพันยะนั่นแหละเวลาทำคนไปคนนุ่งขาวห่มขาวไปจำวัดก็จะสวดบทนี้ก็คือบทสารพันยะนะครับเมื่อปี2363แล้วก็โปรตุเกสก็เป็นชาติแรกนะครับที่เข้ามาแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานกงสุลในกรุงเทพเป็นชาติแรกแล้วโปรตุเกสเนี่ยคือตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาแล้วโปรตุเกสเนี่ยมักจะเป็นชาติแรกเสมอที่เข้ามามีความสัมพันธ์อันดีกับสยามนะครับยุครัตนโกสินทร์โปรตุเกสก็เข้ามาแล้วก็ได้รับ พระบรมราชาอนุญาตให้ตั้งสถานกงสุลขึ้นในกรุงเทพเป็นชาติแรกนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2363แล้วทีนี้มันก็จะมีพ่อค้าปืนเข้ามาไอ้คนนี้แหละเดี๋ยวมันจะไปถึงภาคอันหนึ่งซึ่งจะอยู่ในซีรีส์นี้แหละที่จะพูดถึงว่าฝรั่งดีกับฝรั่งเลวนะฮะที่มาในรัตนโกสินทร์นะครับหนึ่งในตัวอย่างนั้นก็คือเซอร์จอห์นคอฟเฟิร์ตเซอร์จอห์นคอฟเฟิร์ตเนี่ยนะฮะเขาเป็นทูตอังกฤษนะครับมาเจริญสัมพันธไมตรีกับรัตนโกสินทร์เป็นครั้งแรกเมื่อปี2365ก็หมายความว่าอังกฤษนั้นเข้ามาหลังจากโปรตุเกส2ปีก็หมายความว่าเป็นชาติที่2นะครับที่มาเจริญความสัมพันธ์ทางการทูตกับเราในยุครัตนโกสินทร์นะครับก็นี่คือการบุกเบิกแล้วก็โลกกว้างขึ้นความสัมพันธ์ต่างประเทศมากขึ้นและมีความเป็นสากลมากขึ้นแต่มันก็คืบคลานมาในหลายๆเรื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปฟังเพลงที่2แล้วก็เบรกสักครู่ครับ

จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: เรื่องเก่าๆแต่อยากเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะทุนไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเลืองฉาย22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่22สิงหาคมพ.ศ.2569
1: สร้างโรงงานอยู่ถามว่ามีช่องน้ำไหมบอกว่ามีป่านนี้มีหรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้ามีช่องน้ำใส่เครื่องปั่นให้น้ำวิ่งถ้าน้ำวิ่งด้วยความเร็ว4น็อตตรงนั้นให้วิ่ง8น็อตแก้ปัญหา
0: ส่งน้ำสุวรรณภูมิสะพานน้ำยกระดับแห่งเดียวในประเทศไทยคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินั้นเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรปราการมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือการเร่งระบายน้ำจากคลองสำโรงออกสู่ทะเลโดยตรงมีการก่อสร้างสะพานน้ำยกระดับเป็นคลองระบายน้ำสายแรกของประเทศไทยสร้างขึ้นพร้อมกับการก่อสร้างสนามบินและเปิดใช้เป็นทางการในปีพุทธศักราช2553นี่เป็นอีกหนึ่งสะพานที่เป็นฮีโร่เงียบของเมืองสมุทรปราการสุวรรณภูมิหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วใต้ร่มเงาของเครื่องบินนับพันๆเที่ยวที่บินขึ้นบินลงในแต่ละวันที่สนามบินสุวรรณภูมินะมีคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิค่ะซึ่งมีหน้าที่มากกว่าการระบายน้ำธรรมดานะคะเพราะว่าคลองแห่งนี้คือหัวใจของระบบป้องกันน้ำท่วมที่ปกป้องสนามบินและพื้นที่โดยรอบในจังหวัดสมุทรปราการไม่ว่าจะเป็นบางพลีลาดกระบังหรือว่าบางนาค่ะจุดเริ่มต้นของคลองนี้ถ้าย้อนกลับไปสักก่อนปีพ.ศ.2549เลยนะคะตอนนั้นเขากำลังวางแผนสร้างสนามบินสุวรรณภูมิค่ะปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไปพบว่าพื้นที่ที่ตั้งสนามบินน่ะมันอยู่ในเขตลุ่มต่ำเสี่ยงน้ำท่วมหนักถ้าไม่มีการจัดการน้ำที่ดีสนามบินมีโอกาสหยุดชะงักได้ทุกเมื่อถ้าเมื่อไหร่ฝนตกหนักค่ะจึงเกิดคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิขึ้นเพื่อระบายน้ำจากสนามบินออกสู่คลองธรรมชาติและแม่น้ำเจ้าพระยาและยังช่วยกักเก็บน้ำและควบคุมระดับน้ำรอบสนามบินอีกด้วยยังป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นบางนาลาดกระบังบางพลีเป็นแนวกันน้ำเพื่อไม่ให้น้ำภายนอกไหลเข้ามาในสนามบินในช่วงน้ำหลากคลองนี้ยังเชื่อมต่อกับสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่และคลองระบายน้ำสายหลักอีกหลายสายเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าน้ำจะมามากแค่ไหนก็ตามสุวรรณภูมิก็จะไม่จมนี่เลยเป็นโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณขอบเขตก็มีชุมชนแน่นหนารอบสนามบินแล้วสุวรรณภูมิแห่งนี้เป็นบริเวณที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเกิดภาวะน้ำท่วมหนองได้ง่ายเพราะเป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่าพื้นที่อื่นๆและถ้าเกิดน้ำท่วมหนองก็จะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและสร้างความสูญเสียและเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และมันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อสนามบินสุวรรณภูมิได้เปิดทำการจึงกำหนดให้พื้นที่แห่งนี้ต้องมีการดำเนินการแผนระยะเร่งด่วนเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาการระบายน้ำการป้องกันน้ำท่วมโดยพื้นที่แห่งนี้มีระดับพื้นที่เฉลี่ยต่ำกว่าบริเวณอื่นในทุ่งราบเจ้าพยาทางฝั่งตะวันออกตอนล่างและเมื่อคราวที่เกิดฝนตกหนักหรือสภาพน้ำท่วมนองในเขตพื้นที่โครงการปริมาณน้ำก็จะไหลไปรวมกันบนพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่นซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในขอบเขตระหว่างพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขตมินบุรีหนองจอกลาดกระบังลงมาทางทิศใต้ถึงระหว่างเขตอำเภอบางพลีและอำเภอบางบ่อแล้วในปัจจุบันก็มีการก่อสร้างทางคมนาคมทางบกหลายสายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะมีทิศทางในแนวตะวันออกตะวันตกมันก็จะไปขวางทางระบายน้ำและมีอาคารระบายน้ำหลายแห่งก็ยังไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำหลากค่ะแล้วพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างก็มีลักษณะของพื้นที่บริเวณทิศตะวันตกตอนล่างเป็นพื้นที่ลุ่มมีระดับพื้นที่ต่ำบางแห่งมีลักษณะเป็นแอ่งหรือเป็นท้องกระทะที่เป็นไปตามธรรมชาติอ้าวแล้วบางส่วนยังเกิดมีการทรุดตัวของแผ่นดินด้วยปัจจัยต่างๆอีกด้วย

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ขนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า
3: 8

0: ูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
1: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
0: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
1: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
2: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Tonight Thailand
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: ว่าเคยพูดแล้วที่บางนาที่ไปบางนาเห็นเขาสร้างโรงงานอยู่ถามว่ามีช่องน้ำแม่บอกไม่มีป่านนี้มีหรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้ามีช่องน้ำใส่เครื่องปั่นให้น้ำวิ่งถ้าน้ำวิ่งด้วยความเร็ว4น็อตตรงนั้นให้วิ่ง8น็อตแก้ปัญหาท่านเรื่องที่ริมทะเลนี่ต้องทำให้ได้เพราะว่าถ้าหากว่าทำที่ริมทะเลแล้วก็สูบน้ำออกได้จริงๆทำให้น้ำลดลงไปในคลองริมทะเลนี้ถ้าเอาน้ำลดลงไปได้จริงๆสักเมตรหรือสองเมตรน้ำที่อยู่ข้างบนนี่จะไหลลงมาเร็วกว่าเยอะเร็วกว่าแน่นอนแล้วก็เราก็ใส่เครื่องสูบเร่งน้ำมาจะไม่มีทุกน้ำมีมากน้ำฟูลงมาเดียวบางพระซึ่งบ่นว่าไม่มีน้ำภายในไม่กี่ชั่วโมง2เมตรน้ำขึ้น2เมตรที่นี่ถ้าทำไปทำมานะพุ่งเดียวน้ำ2เมตรจะทำยังไงคนที่อยู่ที่ไหนฉะนั้นด่วนที่สุดทำคืนนี้เลย
8: พื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่บริเวณชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเป็นสถานที่รองรับและขยายตัวจากความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองหลวงเป็นชุมชนที่พักอาศัยบ้านจัดสรรนิคมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยตลาดร้านค้ารวมถึงหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นทำให้มีการพัฒนาตามมาอย่างรวดเร็วมีการสร้างระบบทางด่วนสร้างสนามบินสุวรรณภูมิตั้งอยู่บริเวณทางน้ำหลากทำให้สูญเสียพื้นที่รองรับน้ำกว่า 20,000 ไร่การสร้างและการขยายการสูบน้ำบาดาลตลอดจนปลูกสร้างที่พักอาศัยลักษณะกายภาพบางพื้นที่ก็มีลักษณะแอ่งกระทะและไม่เป็นไปตามผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบและจากการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2548ก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้ที่ดินและการก่อสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปิดบริการของสนามบินถึงแม้จะมีการศึกษาเพื่อกำหนดการวางผังเมืองเฉพาะบริเวณโดยรอบสนามบินแล้วแต่ในทางปฏิบัติก็มีปัญหาหลายประการก็ต้องเร่งแก้ โดยเฉพาะการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมบริเวณโดยรอบสนามบินและพื้นที่ส่วนใต้สนามบินจนถึงฝั่งทะเลอ่าวไทยสนามบินเป็นบริเวณที่ลุ่มต่ำเป็นแหล่งรับน้ำปริมาณสูงพร้อมกับเป็นทางน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่ไหลมารวมตัวเปรียบเสมือนแก้มลิงเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2546พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริกับคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณวังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิให้พิจารณาขุดลอกคลองระบายน้ำโดยมีขนาดที่เหมาะสมไม่ใช่เพื่อระบายน้ำเฉพาะบริเวณสนามบินแต่ให้พิจารณารวมๆบริเวณรอบๆ อีกด้วยจากผลการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เร่งด่วนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองสำโรงและน้ำหลากบริเวณด้านเหนือคลองสำโรงไปยังชายทะเลและสูบระบายน้ำออกทะเลโดยตรงจึงได้เกิดคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิขึ้นมาเพื่อเป็นคลองระบายน้ำสายหลักของพื้นที่บริเวณรอบสนามบินจากคลองสำโรงไปยังชายทะเลแล้วสูบระบายออกทะเลโดยตรงทำให้สามารถลดสภาวะน้ำท่วมและความเสียหายจากอุทกภัยได้และเป็นการติดตามสภาพน้ำหลากและการทำงานของเครื่องสูบน้ำในการบริหารจัดการน้ำหลากทั้งระบบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อเป็นถนนเชื่อมโยงถนนสุขุมวิทเทพารักษ์และถนนบางนาตราดทำให้สามารถช่วยลดปัญหาการจราจรของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งปัจจุบันนั้นมีปัญหาค่อนข้างมากและทวีความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิเปิดดำเนินการและเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้บางส่วนสำหรับทำการเกษตรและกิจกรรมอื่นในบริเวณใกล้เคียงและเพื่อช่วยเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและระบบนิเวศของจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วยทำให้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เพราะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมลดระยะเวลาที่น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกและสมุทรปราการได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมขังปัญหาน้ำหลากและอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จาก10วันเหลือ2วันโดยพิจารณาจากน้ำฝนสูงสุดในรอบ25ปีที่เคยเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2533และยังช่วยลดปัญหาการจราจรโดยการเป็นเส้นทางเชื่อมโยงถนนสุขุมวิทเทพารักษ์และถนนบางนาตราดที่มีการสร้างถนนขัดคลองและสะพานสำหรับรถยนต์อย่างเป็นแหล่งน้ำจืดสำรองเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อการเกษตรอีกด้วยและที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการนี่แหละค่ะคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศเหวินฉางเมืองอวกาศนานาชาติเหวินฉางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22สิงหาคมพุทธศักราช2569

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทาง

0: ให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติ

0: ศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.

0: บทเพลงจบก็ต้องทักทายพี่น้องที่เคารพทุกท่านและนำเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นะคะท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์มัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆคือถามให้สิ้นสงสัยนะคะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของงานบุญนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการนะครับกฎหมายใกล้ตัวอยู่ในขณะนี้นะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะรบกวนอาจารย์อาจารย์คะ
1: ครับผมเสียงชัดไหมครับ
0: ชัดเจนค่ะอาจารย์คะรบกวนอาจารย์บรรยายบรรยากาศนะคะของงานสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนทุ่งสงแล้วก็รายงานผลการฟาดแข้งของสองโรงเรียนให้ได้ชัด
1: เรื่องการแข่งขันเอาเรื่องฟุตบอลก่อนนะครับเรื่องกีฬาผมไม่ลงเตะด้วยคุณแหม่มนะครับก็เป็นเหมือนเดิมคือผมไม่กล้าลงนะครับก็เป็นกองเชียร์อยู่ข้างสนามนะครับก
0: ็ถ้าลงแล้วเดี๋ยวฝ่ายเราจะชนะใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับสีแดงชนะม่วงขาวเหมือนเดิมนะครับผมลงเนี่ยม่วงขาวอาจจะชนะนะครับเพราะผมบรรยากาศการเกมได้นะครับรอบสนามนะครับก็แปลความว่าโรงเรียนเบญจมราชุทิศที่นครเนี่ยนะครับมีความผมดูแล้วก็โอเคนะครับดูนักกีฬาต่างๆเนี่ยเขาน่าจะมีความพร้อมกว่าทางของม่วงขาวที่มาดาวกระจายนะครับ จากเหนือจากใต้มาสมกันนะครับแล้วการลงเล่นแต่ก็สนุกสนานนะครับก
0: ็
1: ถือว่าเป็นเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างสองโรงเรียนนี้มาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันในทุกปีก็จะมีลักษณะนี้นะครับแต่สำหรับนะครับบรรยากาศการนะครับกิจกรรมที่เขาจับสลากกันนะครับก็ไปหลายรางวัลเหลือรางวัลที่หนึ่งนะครับรถไฟฟ้าไม่เอ่ยชื่อนะครับลงท้ายด้วย3ก็แล้วกันนะครับซ
0: ึ่
1: งราคาประมาณ 700,000 บาทนะครับยังรอวางรางวัลที่1ยังไม่จับนะครับก็รอลุ้นอยู่แต่บรรยากาศตรงเวทีก็ วงลุงเซนต้าแบนด์ของลุงเข้มนะครับก็เล่นได้สนุกสนานแล้วก็มีน้องเดี่ยวนะหนังตะลุงทางใต้นะครับก็ขึ้นมาร้องเพลงก็แหล่นะครับเซลคนนั้นคนนี้นะครับผมก็โดนไปหลายตังค์เหมือนกันนะครับเซลทนายใหญ่ทุ่งสงเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับเราไม่ได้ต้องลุกขึ้นและต้องฟักต้องจ่ายนะครับตามธรรมเนียมประเพณีนะครับเสียอะไรได้เสียอะไรก็ได้ครับแต่อย่าเสียหน้านะครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องสำคัญแล้วก็สนุกสนานก็ตอนนี้บรรยากาศก็บนเวทีก็ยังมีการกล่าวอะไรต่างกันอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีมโนราแล้วก็หนวดสตอแล้วก็วงเกมเล่นต่อน่าจะจบประมาณสัก5 ทุ่มสนุกสนานก็เจอเพื่อนเก่าๆน้องพี่นะครับรุ่นอายุ80กว่าคือเขาเรียกเป็นนักเรียนรุ่น4ของโรงเรียนนะครับโรงเรียนนี้83เปิดมา83ปีนะครับยังมีรุ่น4มาได้ก็แหม80กว่า
0: อายุ
1: ครับก็ยังแข็งแรงนะครับผมมารู้จักแต่ตอนแรกผมไม่ทราบว่าท่านเนี่ยเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนของที่นี่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราโตขึ้นมาแกไปเป็นอาจารย์โรงเรียนประชาบาลอยู่แถวบ้านผมแต่ไม่รู้ว่าท่านก็จบการศึกษาที่โรงเรียนทุ่งสงของรุ่น4นะครับก็พบปะผู้ใหญ่นะครับทั้งสสนะครับนายทหารใหญ่นะครับที่เป็นก็เรียกศิษย์เก่านะครับก็เยอะแยะเป็นนะครับก็สุขสนานเป็นงานก็เรียกการกุศลนะครับอันนั้นก็ผ่านไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะมีงานอะไรยังไงก็แล้วแต่หน้าที่อันสำคัญของผมเนี่ยก็ต้องมาวิเคราะห์วิแคะนะครับทุกอย่างเลยนะครับมีเรื่องราวเป็นข่าวสารนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรื่องผมว่าเรื่องประเด็นครอบครัวนะครับคุณแหม
0: ่
1: มประเด็นครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวปัญหาเรื่องชู้สาวซึ่งจริงๆผมว่าไม่ว่าชาติไหนเชื้อชาติไหนนะครับผิวขาวผิวดำผิวเหลืองอะไรก็แล้วแต่นะครับประเด็นปัญหาตรงนี้เนี่ยมีทุกเชื้อชาตินะครับเราต้องทำให้กระเละจิตใจมันทำรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในสังคมในทุกๆสังคมนะครับ นะครับก็ไอ้ปัญหาเรื่องสังคมเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจเรื่องปัญหาทางเพศปัญหาความไม่เข้าใจความรักความอะไรต่างเนี่ยมันเป็นที่มาของปัญหาครอบครัวและก็ไปเชื่อมสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยนะครับอันนั้นถึงขนาดว่าเราไปจ้างนักสืบติดตามนะครับคู่รถอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อยู่บ่อยๆผมเองเนี่ยนะครับประกอบวิชาชีพทนายความมาเกือบ40ปีนะครับเป็นแล้วนะครับทั้งทนายของเมียน้อยก็เป็นมาแล้วนะครับแล้วเป็นทนายของคดีมันคล้ายๆผัวหลวงเนี่ยก็เป็นมาแล้วนะครับเป็นทนายของสามีหรือว่าผัวน้อยก็เป็นมาแล้วนะครับแต่ส่วนมากในทุกมิติเนี่ยจบด้วยการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วก็บางกรณีก็แยกทางกันบางกรณีก็อยู่ต่อนะครับปรับความใกล้กันได้แล้วก็แยกปรับความบางทีอาจจะมีความเข้าใจผิดกันมันเป็นไปได้นะครับเหมือนเรื่องข่าวที่บอกว่าติดตามอะไรนะไปถ่ายรูปใกล้ๆกับอะไรนะ
0: เมนค่ะอาจารย
1: ์ครับมันข้อแค่ข่าวกับข้อข่าวที่นักสืบสวนมาเนี่ยผมว่าคนละเรื่องคนละราวกันเลยคุณแม่นะครับขาวกับดำเลยนะครับแต่ว่าพอขึ้นสู่ศาลเนี่ยความจริงมีหนึ่งเดียวนะคุณแม่ในคดีความในทุกคดีเนี่ยนะครับเรื่องนี้คุณแม่วิเคราะห์ว่าเอาในฐานะที่เป็นสื่อนะครับและติดตามข่าวเนี่ยคุณแม่ความรู้สึกเอ็นเอียงไปทางไหนครับ
0: แม่มันเอ็นยากค่ะอาจารย์ครับเพราะมันข้างเมนนะคะมันทำใจลำบากนะคะอาจารย์โรงแรมก็มีรีสอร์ทก็มีบ้านก็มีคอนโดก็มีนี่มันข้างเมนนะคะอาจารย์มันจะโรแมนติกเหรอคะข้างเมนเนี่ยค่ะ
1: ก็จริงๆผมว่ามันคือหลอนบางทีมันตื่นเต้น
0: อ
1: ะ
0: เลยครับ
1: มันสร้างความตื่นเต้นได้นะอาจจะมุมมืดมืดมุมใกล้ๆคือมันเขาอาจจะชอบบรรยากาศลักษณะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้นะมันรู้สึกตื่นเต้นอ่ะมันหลอนๆอยู่ด้วยอะไรด้วยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงนะอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงไงก็ฟังจากนักสืบเนี่ยที่ติดตามสืบเนี่ยส่วนมากผมว่าร้อยทั้งร้อยทั้งนักสืบที่เขาเรียกที่แบบหน้าที่อย่างมีจริยธรรมของนักสืบเนี่ยจริงๆนะเขาจะเก็บพยานหลักฐานทุกขั้นทุกตอนแล้วก็เชื่อมต่อเหตุผลข้อจริงเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่ต้นนะฮะจนจบนะครับเรื่องนี้ฟังดูเหมือนสามีที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็คือหัวหลวงเนี่ยนะครับเชื่อว่าพยานหลักฐานต่างๆที่เขาติดตามมาเชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องจริงและเชื่อมั่นว่าสามารถนำสืบไอ้สามเนี่ยรับฟังให้เห็นเป็นความจริงได้นะครับแต่ว่าในคดีฟ้องชู้ก็ดีนะครับฟ้องหย่ารักษานี่ก็ดีเนี่ยมาตรฐานในการวินิจฉัยช่างระดับพยานของศาลเนี่ยจะเคร่งครัดกว่าคดีอาญาทั่วๆไปเพราะมันมีผลกระทบต่อสถานะของการเป็นคู่สมรสอ่ะคือจะให้ศาลพิพากษาให้แยกก็เรียกพิพากษาให้ทำลายทะเบียนสมรสให้กลายเป็นทะเบียนหย่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลฎีกาวางหลักการหลักกฎหมายในการรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยนะครับคล้ายๆกับคดีอาญาคือน้องๆคดีอาญาเลยครับคุณแม่คือฟังได้จนทํานองว่าถ้าคดีอาญาก็ต้องฟังได้โดยประจักษ์ปราศจากข้อสงสัยหมายถึงว่าพยานหลักฐานโจทย์อ่ะต้องสืบสิ้นสงสัยอ่ะนะฟังมันอย่างอื่นไม่ได้อ่ะนอกจากฟังว่าเป็นเรื่องชู้กันนะครับจริงๆที่ผมไปสู้คดีให้กับก็เรียกว่าถูกกล่าวหาเนี่ยชู้เป็นผู้ชายนะผู้ชายฟ้องผู้ชายตำนองเนี้ยนะครับมีเรื่องราวก็ความตามติดต่อทางไลน์ระหว่างภรรยากับที่เขาอ้างว่าชายชู้เนี่ยนะครับบางทีมันก็มีข้อแก้ตัวได้นะนะครับคือบางทีมันมีข้อแก้ตัวได้
0: เขียนว่าคิดถึงแบบเนี้ยส่งสติ๊กเกอร์รักนะ
1: จริงๆอ่ะแค่นี้คุณแหม่มนะครับมันยังไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวนะพยานหลักฐานเนี่ยมันแตะเนื้อต้องตัวอันนี้คือเหมือนชู้เหมือนผมบอกชู้ทางใจหรือเปล่า นะครับยังไม่ชู้ทางกายนะครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆเรื่องราวที่ผมเคยไปทำเนี่ยก็มีข้อความทางไลน์นะครับ
0: ค่ะ
1: พูดด่าลิงบ้างที่รักบ้างอัดแบนบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็อธิบายชี้แจงต่อศาลได้ว่าทำไมใช้คำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือดูเหมือนมีความสนิทชิดเชื้อกันมากแต่จริงเมื่อไขความลับหรือว่าไขผลออกมาเนี่ยไปหลักฐานต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องการหยอกเล่นกันระหว่างกลุ่มเพื่อนนะครับที่ผู้ชายคนเนี้ยก็จะใช้คำคนเนี้ยกับผู้หญิงคนอื่นเหมือนกันในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันเทียบให้ศาลเห็นเนี่ยว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอย่างเรื่องทั่วไปนะสำหรับกลุ่มนี้เป็นเรื่องปกติที่ใช้คำลักษณะนี้กันนะครับฉะนั้นพยานหลักฐานที่ปรากฏในข้อสนทนาทางไลน์อย่างเดียวในความคิดผมที่ทำงานมาเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับเว้นแต่ว่านะครับมีพยานหลักฐานที่จะเห็นว่าเขาไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ในเวลาค่ำคืนในที่มิดชิดไอ้ตำแหน่งนั้นหรือแม้แต่กลางวันก็ได้นะครับแต่ว่าไปอยู่ในกลุ่มของก็ไปอยู่ในจุดที่คิดไปอย่างอื่นไม่ได้นะครับเรื่องตำแหน่งนี้ผ่านผมผ่านประสบการณ์หมดมาแล้วหมดนะครับคุณแม่มาหมดแล้วทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยมีแต่ว่าไอ้คดีกลางคืนเนี่ยผมเป็นฝ่ายสามีหลวงฟ้องภรรยาและชายชู้นะครับก็มีคลิปอะไรกันเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไปตายด้วยการเช็คอินโรงแรมเช็คอินเช็คเอาท์โรงแรมนะครับและมีพยานเห็นว่าเขาไปอยู่ในห้องกัน2ต่อ2นะครับเขาก็สู้ว่าเคยเป็นแฟนเก่าอย่างนู้นนี้แต่ว่าในแนวรักษาฎีกาเนี่ยผู้หญิงผู้ชายไปอยู่ในห้อง2ต่อ2เนี่ยนะครับในโรงแรมเนี่ยไม่มีทางคิดอย่างอื่นได้นะครับนอกจากเป็นเรื่องชู้อันนี้ชู้ทางกายนะครับไม่ชู้ทางใจนะครับ
0: ทำไมศาลน่ะ
1: ครับ
0: ศาลปกติจะเป็นผู้พิพากษาดีกว่าใช้คำว่าผู้พิพากษาปกติจะเป็นคนที่เรียบร้อยสำรวมถูกต้องไหมคะแล้วทำไมศาลถึงคิดเช่นนั้นนะคะ
1: คือมันมีแนวคำรักษาฎีกามาก่อนเก่านะครับว่าหญิงชายถ้าอยู่ด้วยกันในคุณแม่สงสัยประเด็นไหนครับประเด็นที่อยู่ด้วยกันหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันสองต่อสองโรงแรม
0: หรือว่า
1: ประเด็นเรื่องข้อความ
0: คุณแม่สงสัยในประเด็นอยู่โรงแรมเพราะปกติผู้พิพากษาที่แม่เห็นแต่ละท่านเนี่ยนะคะท่านจะสุภาพเรียบร้อยสุขุมสำรวมทำไมท่านถึงคิดว่าการเข้าไปอยู่ในโรงแรมเนี่ยเขาอาจจะไปนั่งคุยกันก็ได้อีกคนนึงอยู่บนโซฟาอีกคนนึงอยู่บนเตียงค่ะอาจารย์
1: ศาลไม่เห็นกับตานะครับการวิจัยช่างหลักพยานเนี่ยศาลวิจัยจากพฤติการของมนุษย์นะครับก็เรียกว่าหญิงชายเนี่ยนะครับถ้าไปอยู่นะครับกัน2ต่อ2เนี่ยคือศาลคิดแบบว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยทั่วไปเนี่ยเขาจะไปทำอะไรกันถ้าจะคุยเรื่องงานนะครับก็จะคุยในที่เปิดเผยนะครับและควรจะเป็นเวลาที่ไม่ใช่เวลาช่วงกลางค่ำกลางคืนนะครับช่วงที่ควรจะหลับนอนนะครับแต่กลับมาอยู่กับสองต่อสองลักษณะเนี้ยนะครับ
0: ปวดหลังค่ะตีกลับมาค่ะ
1: แม้จะเรียบร้อยเนี่ยครับจะเป็นพฤติกรรมอย่างไรก็แต่นะครับก็เอาจากพฤติกรรมของมนุษย์นะครับคู่ผัวตัวเมียมาวิจัยว่าถ้าเรื่องไปตรงตรงนี้คิดอย่างอื่นได้บางทีก็อาจจะไม่มีอะไรกันก็ได
0: ้
1: แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าไปอยู่อย่างนี้เนี่ยมันคิดไปอย่างอื่นไม่ได้นะครับที่บอกว่าหินใครตกแต่หินเนี่ยมันต้องแตกใช่ไหมครับโดยทั่วไปแต่มันอาจจะมีมุมที่ไม่แตกก็ได
0: ้โอ้มันเป็นไข่นกกระทาอาจารย
1: ์ไม่ใช่หลักวินยูชนด้วยไปนะครับ
0: ค่ะ อาจารย์ถ้าอ้างว่าฝ่ายชายปวดหลังเพราะไปตีกอล์ฟมาเลยต้องลงไปนอนคุยได้ไหมอ่ะ
1: ไปนอนคุยเรื่องอะไรคุณแม
0: ่คุยเรื่องสเปรย์ละ
1: ไม่ได้สเปรย์ละเนี่ยถ้าสมมติว่าคือเขามีผู้หญิงที่มีสามีใช่ไหมครับควรจะวางตัวแบบไหนอ่ะโดยความที่เหมาะสมใช่ไหม แม้แต่เขาเรียกว่าในหลักทางของทางธรรมะหรือทางหลักเขาเรียกกฎของพระนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะไปอยู่ในกุฏิกับพระเงี้ยนะครับโลกกติเตียนแม้ไม่มีอะไรกันนะแต่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่มันผิดปกติจะคิดเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้อีกนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเว้นแต่ว่ามีกล้องวงจรปิดของโรงแรมชัดเจนนะครับว่าอยู่คนละจุดกันเลยนะครับแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คล้ายๆว่าคือมันสลับขาหลอกสามีอ่ะสมมติไปเปิดโรงแรมบอกว่าอยู่กับน้องอีกคนหนึ่งแล้วทำเป็นไลฟ์สดให้สามีเห็นว่าอยู่ห้องพักกับน้องคนหนึ่งแต่พอไลฟ์สดเสร็จนะครับวีดีโอคอลกับสามีเสร็จเราก็ได้พยานนี่บอกว่าออกจากห้องและเห็นว่าผู้ชายซึ่งเป็นแฟนเก่าเนี่ยขึ้นไปอีกห้องหนึ่งแล้วเห็นผู้หญิงนี้ออกจากห้องและไม่กลับมาห้องเขาเลยนะครับทีนี้เวลาไปเบิกความเนี่ยตัวจำเลยเนี่ยก็เบิกไปทางหนึ่งนะครับตัวผู้ชายเบิกไปทางหนึ่งแต่พยานคนกลางเนี่ยที่เขาเบิกความเนี่ยเขาเบิกว่าตอนเขาออกจากโรงแรมก็ยังเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ชายจอดหน้าหยกอยู่ข้างโรงแรมนี่ผู้หญิงบอกว่าเขาเช็คเอาท์เองก็ออกจากโรงแรมสมมติว่าประมาณไม่เกิน9โมงเป็นหลักฐานที่นำส่งศาลผมจับประเด็นได้ว่าเช็คเอาท์ตอน11โมงกว่าแต่ความคนเช็คเอาท์เนี่ยเป็นผู้ชายไม่ใช่
0: ผู้หญิง
1: เขาเรียกอะไรไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยพฤติการหลายๆอย่างแล้วมาโม้ลูกน้องเนี่ยว่าอย่างนั้นอย่างนี้สามีปวกเปียกไออะไรมาเล่าให้ลูกน้องฟังอย่างเงี้ยไม่ใช่คนเดียวอีกคนสองคนเนี่ยพยานหลักฐานนะครับ1 2 3 4 5ประกอบกันฟังเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับอันนี้ก็เสร็จนะครับแล้วต่อมาศาลพิพากษาว่าฟังว่าชูว่าชดใช้ค่าเสียหายอุทธรณ์ไปศาลอุทธรณ์ก็ยืนตามศาลชั้นต้นนะครับไอ้เนี่ยแต่ว่าของคดีนี้ผมไม่มั่นใจว่าลึกขนาดไหนนะคุณแม่ที่สามีหลวงบอกว่าเขามีหลักฐานพร้อมและก็แตกหักแน่นอนจะไม่ให้โอกาสอีกแล้วแสดงว่าอาจจะเคยให้โอกาสมานะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะถ้าบอกว่าเราไปนั่งรถอยู่ด้วยกันที่ข้างเมนเป็นเพราะว่าเราปงตกในโลกนี้เราไปเพื่อที่จะแหมทำใจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จังวัฏสังขาราก็ได้ไหมคะอาจารย์คะ
1: คือถ้ามีกล้องวงจรปิดบริเวณนั้นเนี่ยนะครับส่งมาที่รถและเป็นอย่างที่ว่าจริงนะครับฟังได้อันนี้คือมันไม่ปกตินะเป็นเรื่องไม่ปกติถ้าทั่วไปเขาอาจจะเชื่อสารจะเชื่อแบบแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนวินยูชนทั่วไปอะถ้ามีลักษณะนี้แล้วมีพยานยืนยันมารองรับข้อกล่าวอ้างของเขาเนี่ยหรือข้อนำสืบเขาเนี่ยมีวงจรปิดมารองรับแล้วชัดเจนงั้นเนี่ยไปนั่งเหมือนนั่งสมาธิไม่ได้แตะต้องอะไรกันเลยเนี่ยมันได้ชัดเจนก็ผมเคยสู้ให้เขาแล้วก็ภรรยาน้อยนะครับผมเคยสู้มานะครับเราก็หาคนกลางมานะครับบางทีเขาถ่ายรูปกอดคอกันผู้หญิงผู้ชายที่ฟ้องกันแต่เรามีเหตุผลว่าทำไมที่ผู้ชายกอดผู้หญิงกอดคอผู้หญิงถ่ายรูปแล้วก็บอกไปคุยธุรกิจจนประสบสำเร็จและคนที่ทำธุรกิจด้วยอยากให้แสดงความยินดีกันอะไรกันเนี่ยก็มันหุ้นส่วนกันสามฝ่ายก็ให้ผู้ชายเนี่ยนะครับเกาะไหล่ผู้หญิงให้ถ่ายรูปและรูปนี้มันหลุดไปถึงก็เรียกภรรยาที่ชอบจดหมายมาฟ้องเนี่ยในระหว่างอธิบายเหตุผลได้นะครับอธิบายได้ทุกจุดอะศาลก็ไม่เชื่อแม้จะมีข้อสนทนาว่าอัดแบนก็ดีคุยขนุงกันหนิงกันนะครับพูดอดอ้อนกันเนี่ยนะครับเหมือนกับเขาเรียกอะไรแต่มันเหมือนเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอ่ะนะครับแต่ว่ามันเป็นกลุ่มเพื่อนอ่ะบางทีมันใช้คำรักษานี้กันได้เราอธิบายสารได้นะครับอันนี้ก็ฟังได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: โอ้ด้วยเวลานะคะโอ้อาจารย์ก็เมตตานะคะที่จะกรุณามาอธิบายนะคะแล้วก็คุยในเรื่องของข้อกฎหมายในการในค่ำคืนนี้นะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวให้พี่น้องนะคะพักฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะกลับมาคุยในเรื่องของภาษากฎหมายเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: ครับครับผม

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บกุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: ริง
1: ไอ้เต้นกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
0: ใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยพุ่งถุน2เข้มข้นเหมือนเดิม
3: คุ้มเกิด
4: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: เทศว่าภาพรวมการปฏิบัติมีประสิทธิภาพและสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นผลการปฏิบัติที่สำคัญได้แก่กวาดล้างบัญชีม้า 397,223 บัญชีมูลค่าความเสียหายกว่า 40,000 ล้านบาทในช่วงวันที่ 1-15 สิงหาคมบัญชีม้าลดลง 60.3% และความเสียหายลดลง 86.9% ปิดกั้น URL scam แล้วกว่า 140,000 URLจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ที่มีเงินหมุนเวียนเกิน10ล้านบาทในเดือนสิงหาคมจำนวน131เว็บไซต์ผู้ต้องหา249คนเงินหมุนเวียนกว่า 11,465 ล้านบาทจับกลุ่มคดีอาวุธปืนออนไลน์ 4,087 รายยึดอาวุธปืน 5,158 กระบอกกระสุนกว่า 245,000 นัดและวัตถุระเบิด176ลูกกำชับพื้นที่แนวชายแดนตรวจสอบเสาสัญญาณโทรคมนาคมและประสานผู้ให้บริการจำกัดสัญญาณให้อยู่ในประเทศไทยป้องกันการลักลอบลากสายสัญญาณข้ามแดนซึ่งอาจถูกนำไปใช้สนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์สกลทีเดินหน้าสังปมพ่อทิพย์แม่ทิพย์จี้หน่วยงานส่งข้อมูลโรงพยาบาลต้องสงสัยนายสกลทีพัทยกุลสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบประเด็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์สวมรอยรับรองบุตรผ่านโรงพยาบาลว่าตอนนี้ข้อจำกัดของกรรมาธิการคือรอเอกสารจากหน่วยงานเนื่องจากมีความกังวลในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งตนขอให้เปิดเผยรายชื่อของโรงพยาบาลที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยและให้ส่งข้อมูลมายังกรรมาธิการเพื่อเรียกโรงพยาบาลเหล่านั้นมาชี้แจงในส่วนของกรุงเทพมหานครกรรมาธิการที่ขอรายชื่อของผู้มีแนวโน้มเป็นพ่อทิพย์ซึ่งในกรุงเทพมหานครมีประมาณ500กว่าคนตอนนี้ยังคงรอเอกสารอยู่จุดประสงค์ของกรรมาธิการคือต้องการหาคนรับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะไม่ใช่แค่การมาจับปรับจบกันและเงียบกันไปการกระทำเหล่านี้มักทำเป็นขบวนการอยากให้ไปให้สุดหากได้ข้อมูลมาจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพื่อส่งต่อไปยังกรรมาธิการชุดอื่นซึ่งมีอำนาจเช่นกรรมาธิการปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของขบวนการเหล่านี้เป็นการขุดรากถอนโคนเงินเทาที่เข้ามาในทุกวงการรวมถึงสาธารณสุขด้วยเช่นกันผู้ว่าชัชชาติชูซิตี้ทรานสปอร์ตเทชั่นเดินได้ปั่นได้มีสวนใกล้บ้านแก้ปัญหาClimate Changeนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ City Transportation ในงาน Climate Citizens เมืองนี้เราลิขิตเศรษฐกิจแห่งความหวังณหอศิลป์บ้านจิมทอมสันเขตปทุมวันระบุว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวทั้งฝนตกหนักแบบเรนบอมและสภาพอากาศร้อนจัดจากเกาะความร้อนในเมืองล้วนเป็นความเสี่ยงที่กรุงเทพมหานครต้องรับมือหัวใจสำคัญคือการทำให้เป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่เป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้ในระดับปีและระดับชุมชนทั้งนี้กทม.เดินหน้าหลายโครงการเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาทิโครงการไม่เทรวมรถเก็บขยะไฟฟ้าหรือนโยบายเมืองเดินได้โดยปรับปรุงทางเท้าแล้ว 1,000 กิโลเมตรพัฒนาทางเชื่อมสะพานเขียวและสกายวอล์กนอกจากนี้ยังมีโครงการ Bike Sharing ในด้านพื้นที่สีเขียวกทม.เดินหน้าโครงการสวน15นาทีปัจจุบันมีสวนขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วเมืองประมาณ530แห่งโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นซึ่งปัจจุบันปลูกแล้วประมาณ 2.6 ล้านต้นรวมถึงมีแผน

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ะก่อนหน้านั้นคนถูกแย่งรักนะคะร้องบทเพลงนำเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะในค่ำคืนนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆจะบรรยายภาษากฎหมายเป็น EP ที่30เท่าไหร่ล่ะโอ้โหนับกันมานะคะครึ่งค่อนปีละเป็น EP ที่34ค่ะพี่น้องคะในประเด็นเรื่องของคดีเช่าซื้อรถอาจารย์คะ
1: ครับผม
0: ค่ะ EP ที่34แล้วค่ะ
1: ก็ประเด็นที่จะนำเสนอในค่ำคืนนี้นะครับเรื่องคดีเช่าซื้อเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็แบบมีแฟนคลับหรือ FC ของเราเนี่ยผมว่าไม่น้อยกว่า3รายนะครับที่มีปัญหาแล้วโทรปรึกษาผมเนี่ยแล้วคดีความที่ขึ้นสู่ศาลเกี่ยวเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานยนต์เนี่ยมีมากมายนะครับแต่ว่าผมก็แนะนำชี้แนะไปนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ได้เฉพาะลายแต่ว่าถ้าเรานำเสนอนะครับผ่านอาการอย่างนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยจะทำให้ผมเข้าใจว่าณขณะนี้นะครับFC หรือว่าแฟนคลับของเราเนี่ยที่เช่าซื้อรถยนต์ก็ดีจักรยานยนต์ก็ดีนะครับหรือแม้แต่รถแท็กซี่ก็ดีนะครับที่อาจจะมีปัญหานะครับเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์อยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ประเด็นนะครับคุณแหม่มเรื่องคดีเช่าซื้อเนี่ยผมจะพูดในฐานะไม่พูดในฐานะโจทก์นะครับจะพูดในฐานะฝ่ายจำเลยหรือผู้ค้ำประกันผู้เช่าซื้อเนี่ยนะครับในแนวทางที่จะใช้ต่อสู้คดีเพราะมีบ่อยครั้งที่บางทีเรารับหมายแล้วเนี่ยแล้วก็เจ้าหนี้ทนายของเจ้าหนี้หรือไฟแนนซ์เนี่ยบอกไม่ต้องไปศาลไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับปล่อยไปตามนั้นเลยเนี่ยพอศาลตัดสินบ้านถูกยึดเนี่ยถึงคิดขึ้นมาได้ซึ่งตอนนั้นก็ตัวปรึกษาผมบอกว่านี่มันสายไปแล้วเพราะว่าถ้าเรารับหมายอย่างน้อยเนี่ยนะครับอย่าเชื่อตามที่ทนายไฟแนนซ์บอกเมื่อวานวันถึงโทรมาไฟแนนซ์บอกว่าถ้าทนายนะบอกว่าถ้ามีหมายมาไอ้เซ็นรับไปเลยนะนะครับนี่เขาหลอกล่อเรานะครับจริงๆเนี่ยการยื่นฟ้องเนี่ยการรับหมายกับปิดหมายเนี่ยนะครับในทางกฎหมายเนี่ยมันจะมีผลแตกต่างกันอย่างมากมายนะครับก็คือถ้าโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นคดีสามัญทั่วไปเนี่ยถ้าเรารับหมายเนี่ยเรามีเวลาให้ทนายความในการคิดข้อต่อสู้และก็ยื่นข้อต่อสู้เนี่ยได้ไปใน15วันนะครับแต่ถ้าเป็นการปิดหมายเนี่ยเราจะได้สิทธิ์อีก15วันเวลาเรามากขึ้นดังนั้นถ้ามีหมายมาส่งเนี่ยนะครับเราอย่าเซ็นรับนะครับขอให้เจ้าที่ส่งหมายเนี่ยปิดหมายไว้นะครับในเรื่องการปิดหมายเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าไอ้ปิดหมายในที่ภาษาโบราณใช่ว่าแลเห็นได้ง่ายนะครับที่ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายนะครับก็มีตัวอย่างนะครับไฟแนนซ์รถเนี่ยนะครับยื่นฟ้องแล้วเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยไปปิดหมายนะครับจำเลยเนี่ยอยู่คอนโดนะครับสมมติว่าเลขที่15อยู่ที่ชั้น5เนี่ยนะครับปรากฏว่าเจ้าที่ส่งหมายเนี่ยเอาหมายเนี่ยไม่ได้ไปส่งที่บ้านเลขที่15ชั้น5เนี่ยก็ใส่ไว้ในตะกร้าทางขึ้นเนี่ยของคอนโดเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นการส่งหมายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหรือว่าปิดหมายโดยไม่ชอบเพราะไม่ใช่ปิดที่หน้าห้องหมายเลข15ของชั้นหน้าและการไปเสียบไว้ในตะกร้าอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการที่แลเห็นได้ง่ายนะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับมีการฟ้องผู้เช่าซื้อรถยนต์ผู้ค้ำประกันเนี่ยนะ2คนเลยนะครับปรากฏว่าจำเลยไม่ได้ไปต่อสู้คดีนะครับเนื่องจากไม่รู้เพราะหมายเนี่ยนะครับมันถูกส่งไปด้วยวิธีอย่างผมว่านะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าทนายคดีเนี้ยที่เขาเรียกว่าไปต่อสู้เขาเรียกว่าขอยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่นะครับแม่นหลักกฎหมายพอสมควรนะครับเพราะถ้าโดยทั่วไปเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บก็ถือเป็นการปิดหมายโดยชอบแล้วเราไม่ได้ยื่นขอต่อสู้ไปใน30

วันอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราคิดว่าผลที่ศาลตัดสินมาเราแพ้แล้วจบเลยเนี่ยแต่เรื่องนี้ทนายเรื่องนี้ขุดคุยคดีนี้ขึ้นมาแล้วต่อสู้ว่าการส่งหมายของเจ้าที่ศาลเนี่ยเป็นการส่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสู้กันจนถึงศาลฎีกานะครับศาลฎีกาบอกว่าการส่งหมายลักษณะนี้ด้วยวิธีใช้ว่าปิดหมายเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับที่กำหนดว่าให้ปิดไว้ในที่ที่แลเห็นได้ง่ายและต้องปิดก็หมายถึงว่าที่ทะเบียนบ้านเขาอะทะเบียนบ้านเขาอยู่หมายเลขที่15ของคอนโดเนี่ยชั้น5เนี่ยนะครับแต่มาไว้ที่ชั้นล่างอันนี้ผิดอย่างชัดเจนนะครับเป็นการส่งหมายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคดีนี้ปรากฏว่าศาลฎีกากลับมาให้เพิกถอนบทพิจารณาและมาต่อสู้คดีกันใหม่นะครับพอต่อสู้กันใหม่จากเดิมที่ศาลตัดสินฝ่ายเดียวเนี่ยยอดหนี้อ่ะสูงมากแต่เมื่อจำเลยผู้เช่าซื้อผู้ค้ำประกันได้มาต่อสู้คดีนี้ปรากฏว่ายอดหนี้เนี่ยลดลงมานะครับลดลงมาหรือบางกรณีเนี่ยศาลยกฟ้องไปเลยก็มีนะครับฉะนั้นเราระแวดระวังเรื่องเขาหลอกล่อให้เราเซ็นรับหมายเนี่ยนะครับอันนี้เราต้องไม่เซ็นรับเพราะกฎหมายบอกว่าถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้ปิดหมายได้แต่ต้องปิดณกุมเนาบ้านเลขที่ของเราและที่เราเห็นได้ง่ายแล้วปิดหมายมันกันจะไปซุกไว้ที่ที่เห็นได้ยากเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถือว่าโดยชอบนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ให้ FC หรือแฟนรายการนะครับของ F95 หรือว่ารายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับ จำไว้เป็นประเด็นในหัวใจเลยครับว่าถ้าเราถูกส่งหมายเรื่องทีนี้จดจำว่าส่งไม่ชอบแม้ศาลจำนวนวิจารณ์ไปและตัดสินฝ่ายเดียวโดยเราไม่รู้เนี่ยถ้าเรารู้เรากลับมายกข้อต่อสู้ได้นะครับว่าส่งโดยไม่ชอบนะครับทีนี้พอประเด็นเรื่องการวิธีการส่งอันนี้ทีนี้ในเนื้อหาคดีที่เราจะใช้ในการต่อสู้คดีเช่าซื้อเนี่ยนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยประเด็นที่จะต่อสู้กันก็คือการบอกเลิกสัญญาชอบหรือไม่นะครับถ้าเป็นเช่าซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยแม้ในกฎหมายบอกว่าผิดนัด2งวดเนี่ยนะครับก็บอกเลิกสัญญานะครับแล้วก็เข้ายึดรถได้แต่ถ้าเป็นรถส่วนบุคคลนะครับเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์เนี่ยมันมีประกาศของสคบนะที่คุ้มครองผู้บริโภคเพราะถือว่าไฟแนนซ์ผู้ประกอบการเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยนะครับถ้าเขาไปบอกเลิกไม่ถูกต้องตามกระบวนการเนี่ยซึ่งประกาศนะครับสคบคุ้มครองว่าสัญญาเช่าซื้อที่ผู้ประกอบการทำผู้บริโภคจะต้องมีเงื่อนไขสัญญาว่าลูกหนี้ต้องผิดนัด3งวดติดต่อกัน3งวดติดต่อกันนะครับแล้วพองวดที่4เขาถึงจะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาแล้วเข้าครอบครองคือเข้ายึดรถเรากลับไปได้นะครับทีนี้กระบวนการเนี่ยเนื่องจากแนวคำพิพากษาฎีกาเนี่ยกลับไปกลับมานะครับผมมาจับหลักให้ใหม่นะครับว่าต่อไปเนี้ยนะครับถ้าเราผิดนัดแล้วเราลดไปคืนเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยถ้าเขาไปขายแล้วขาดราคาหรือว่าไม่ได้ราคาตามราคาที่แท้จริงเนี่ยที่ควรจะเป็นเนี่ยเราต้องรับผิดชอบค่าขาดราคาอยู่นะครับก็คือถ้าจะส่งรถคืนเนี่ยเราต้องไม่ผิดนัดต้องเคลียร์หนี้ให้จบไม่มีหนี้ค้างแล้วเราไปส่งคืนนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ถ้าเขารับก็ถือว่าเราไม่ผิดสัญญาพอเรารถไปขายเนี่ยนะครับถ้าขายแล้วเขาได้ก็คือไม่ได้ทุนคืนเนี่ยเขามีสิทธิ์จะฟ้องเราได้เท่าที่เป็นทุนที่แท้จริงนะครับถ้าขาดราคาเท่าไหร่นะครับเราไม่ต้องผิดชอบเพราะกรณีนี้ไม่ถือเราผิดสัญญานะครับทีนี้ถ้ากรณีที่เขาบอกเลิกสัญญามานะครับแล้วยังไม่ครบเวลาซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์จะมายึดรถเราเพราะเขาบอกเลิกสัญญา30วันเนี่ยนายเราชำระหนี้ถ้าไม่ชำระเขาจะยึดรถปรากฏว่ายังไม่ถึงกำหนด30วันเลยไฟนั้นก็ให้ยึดรถไปยึดรถมานะครับถ้ายึดรถมาลักษณะเนี้ยนะครับถือเป็นการยึดโดยไม่ชอบถ้าเราโต้แย้งถือว่าการยึดรถครั้งนี้ไม่ชอบการเลิกสัญญาไม่ชอบนะครับเราฟ้องแย้งกับเรียกค่าเสียหายไฟนั้นได้แต่ถ้าเรายอมส่งรถคืนให้กับเขาไปอันนี้ถือว่าเป็นการเลิกสัญญากัน

0: โดยนะครับโดยปริยายเนี่ยนะครับเราก็ยังมีข้อต่อสู้อยู่นะครับว่าเขาอยู่เขามายึดถ้าเราไม่โต้แย้งเนี่ยมันอาจเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาโดยปริยายได้นะครับซึ่งเราก็ต่อสู้เรื่องขาดราคาได้นะครับคำว่าขาดราคาเนี่ยนะครับอันนี้ให้แฟนๆรายการจำมาเลยนะครับไม่ใช่ราคาตามสัญญาเช่าซื้อนะครับแต่ว่าเราเช่าซื้อเนี่ยบวกดอกเบี้ยเนี่ยลดราคาจริง 500,000 พอจัดไฟแนนซ์กลายเป็น 700,000 800,000 เนี่ยนะครับถ้าเราผ่อนไป 300,000 แล้วนะครับมันก็ค้างอยู่ 400,000 แต่ว่า 700,000 ค้าง 400,000 แต่รถนี้ราคาจริงๆเนี่ยเขาลงทุนแค่ 500,000 เองแต่ 200,000 เป็นดอกเบี้ยที่บวกก็เป็นราคาค่าเช่าซื้อนะครับประเด็นเราต่อสู้ได้ตรงนี้ว่าที่เขาคือปกติไฟแนนซ์เนี่ยจะฟ้องเรียกค่าขาดราคามาเต็มตามสัญญาเช่าซื้อเลยนะครับสมมติว่าเราผ่อนไป3ก็ไปขายได้2นะครับเขาบอกยังขาดอยู่ 200,000 นะครับอันนี้เขาคิดจากราคาค่าเช่าซื้อแต่เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกแล้วก็ยึดรถกลับไปแล้วเนี่ยเขาจะคิดราคาเต็มตามนั้นไม่ได้เพราะสัญญาเช่าซื้อเลิกแล้วถ้าคิดเต็มเหมือนกับว่าเขาฟ้องบังคับให้เราชำระค่าเช่าซื้อเต็มตามสัญญาเช่าซื้อซึ่งเขากระทำรถกลับนั้นไม่ได้นะครับเราก็จะยกข้อต่อสู้ว่ารถคันนี้ต้นทุนเนี่ยตอนที่เขาลงทุนให้เราเนี่ย 500,000 นะครับเราผ่อนไป3ช่วงนั้นอาจจะมีดอกเบี้ยอยู่บ้างนะครับเขาก็ต้องได้ส่วนนั้นแต่พอไปขายได้2นะครับขายได้2ที่เราผ่อนไป3อาจจะมีส่วนที่เขาต้องได้บ้างดอกเบี้ยอาจจะตีว่า 250,000 นะครับแล้วพอขายรถได้ 200,000 ตีว่า 450,000 ต้นทุนเขาคือ 500,000 หรืออาจจะมีดอกเบี้ยที่ต่อ 520,000 เนี่ยนะครับแต่ก็ฟ้อง 700,000 อันนี้เราต่อสู้ว่าที่ฟ้อง 700,000 มันมีการคิดตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มเข้าไปอีก 180,000 บาทซึ่งคิดส่วนนี้ไม่ได้นะครับถ้าก็จริงฟังได้ตามนี้เขาอาจจะคิดจากเราได้อีก 20,000 เท่านั้นเองไม่จะคิดเต็มได้แสนแปดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นข้อสังเกตอยู่นะครับซึ่งเมื่อมีการผิดสัญญาที่ไปแนนซ์จะฟ้องเอากับเราได้นะครับ1ค่าขาดประโยชน์เอารถไปใช้บกพร่องจำรถเสียหายนะครับไอ้เรื่องจำรถเสียหายเนี่ยนะครับอายุความเนี่ยมีข้อต่อสู้อยู่แค่6เดือนเท่านั้นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่าขาดราคาค่าขาดประโยชน์อันนี้ไม่มีกำหนดเวลานะครับก็คือพอไม่รวมระยะอายุความเนี่ยก็ถึงตามอายุความทั่วไปก็คือ10ปีนะครับแต่ประเด็นที่ว่าเนี่ยก็คือเราสามารถจะต่อสู้ได้เรื่องประเด็นว่า1บอกเลิกสัญญาชอบหรือไม่นะครับถ้าไม่ชอบก็ต้องว่าไปนะครับเราต้องโต้แย้งไปอย่าปล่อยให้เขาสู้เขาดำเนินคดีไปฝ่ายเดียวแล้วเรานึกจะไปต่อสู้ตอนที่เขายึดบ้านอันนี้สายเกินไปแล้วนะครับนะครับอายุความเรื่องจำรูปบกพร่อง6เดือนนะครับเรื่องค่าขาดประโยชน์อันนี้ค่าขาดประโยชน์บางทีเขาคิดมาเนี่ยค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถถ้าเอารถกลับไปเนี่ยก็อาจเอารถออกให้เช่าได้อาจจะวันละ500อย่างเงี้ยนะครับแต่เขาคิดเรามาวันละ 4,000 อย่างเงี้ยแต่เราต่อสู้ว่าคิดค่าการประโยชน์จากการใช้รถเกินไปนะครับถึง 3,500 เราต่อสู้ถ้าสารพิจารณาดูแล้วรถคันนี้เจ้าได้จากเราไปเนี่ยก็อาจจะออกไปเช่าอาจจะได้วันละ500หรือ700ไม่เกิน 1,000 เนี่ยมันก็สามารถตัดส่วนค่าประโยชน์ได้ไปประมาณอาจจะถ้าคิดเป็นรายเดือนรายวันก็แล้วแต่ก็ตัดออกไปได้ที่เราคิดเกินมานะครับค่าขาดประโยชน์นะครับทีนี้ค่าขาดราคาอย่างที่บอกนะครับว่าก็ต้องต่อสู้เรื่องต้องคำนวณต้นทุนของไฟแนนซ์ได้ว่าเมื่อเลิกสัญญากันเขาต้องกลับคืนสู่สถานะเดิมคือรถคืนนะครับโดยหลักเงินเขาต้องคืนเราแต่ว่าเนื่องจากมีการใช้รถมานะครับศาลก็ถือว่าเงินที่เราผ่อนไปอ่ะเป็นค่าใช้รถช่วงระยะเวลานั้นไปมีรถตรงเนี้ยนักขณะที่ยึดคืนเนี่ยยึดคืนเนี่ยควรจะมีราคาตลาดที่ประมาณเท่าไหร่นะครับโดยหลักการก่อนจะส่งรถคืนเนี่ยก็ควรจะให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินราคาก่อนว่ารถคันเนี้ยถ้าจะขายราคาตลาดที่เป็นธรรมเนี่ยควรจะได้ประมาณราคาเท่าไหร่เราต้องมีหลักฐานอยู่ในมือนะครับ นี่พอเราต่อสู้

คดีเนี่ยแล้วเอกสารตัวนี้หรือผู้ที่ประเมินราคารถมาเบิกความยืนยันว่าที่ไฟแนนซ์รถเอาไปขายเนี่ยหนึ่งอาจจะวัวราคากับผู้ซื้อเป็นกลุ่มเดียวกันทำราคาให้ต่ำกว่าหรือการขายต่อตลาดไม่ได้เป็นโดยเปิดเผยไม่ได้แจ้งเอาทราบก่อนล่วงหน้าตามประกาศสคบ.ไอ้อย่างเงี้ยมันต่อสู้ได้พอต่อสู้ได้เนี่ยบางทีส่วนตรงนี้ถือว่าเป็นการขายโดยไม่ชอบเราอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบค่าขาดราคาเลยนะครับแต่ถ้าต้องรับผิดชอบก็ไม่ใช่ค่าเช่าซื้อนะครับต้องเป็นค่าขาดราคาคือต้นทุนที่แท้จริงของราคารถคันนี้ถ้าขายณขณะนั้นเนี่ยควรจะมีราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นข้อต่อสู้นะครับเรื่องการขาดทีนี้ปกติเนี่ยเช่าซื้อเนี่ยก็จะมีผู้ค้ำประกันด้วยโดยทั่วไปนะครับพอผิดสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะครับพอผิดนัดปั๊บเนี่ยกฎหมายบอกว่าไฟแนนซ์รถเนี่ยจะต้องแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบว่าลูกหนี้ผิดนัดแล้วนะภายใน60วันเนี่ยต้องแจ้งถ้าไฟแนนซ์ไม่แจ้งผู้ค้ำประกันภายใน60วันเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผู้ค้ำประกันเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องดอกเบี้ยเรื่องหนี้อุปกรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยนะครับต่อสู้ได้นะก็รับเฉพาะอย่างสมมติว่าถ้าขาดราคาค่าขาดราคาเท่าไหร่เราต้องไปชอบพร้อมดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยเนื่องจากว่าเกิดหลังจากนะครับจากการขายต่อตลาดนะครับได้ราคาต่ำนะครับไอ้กรณีเนี้ยผู้ค้ำประกันเนี่ยอาจจะสู้ได้ว่าค่าขาดราคาเนี่ยมันเป็นหนี้อุปกรณ์ไม่ใช่หนี้หลักซึ่งมันเกิดขึ้นในภายหลังจากการผิดนัดแล้วคุณไม่ทวงถามเราภายใน60วันก็ผู้ค้ำประกันอาจต่อสู้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยต้องรับผิดชอบค่าทวงถามไม่ต้องรับผิดชอบค่าต่างๆที่เป็นหนี้อุปกรณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นในภายหลังไม่ต้องรับผิดชอบเลยนะครับก็เคยเกิดตัวอย่างว่าจะนี้ขึ้นมาแล้วที่ทำให้ผู้ค้ำประกันชนะคดีได้นะครับแต่ถ้าเขาลืมไม่ทวงถามเลยไม่บอกกล่าวผู้ค้ำประกันเลยเนี่ยอันนี้ถ้าเราต่อสู้ว่าไม่มีการทวงถามอำนาจฟ้องไม่มีศาลยกฟ้องผู้ค้ำประกันไปเลยนะครับถ้าไม่มีการทวงถามนะครับถ้าทวงถามเลย60วันก็ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องหนี้ที่เกิดขึ้นในภายหลังถ้าไม่ทวงถามเลยแล้วมาฟ้องผู้ค้ำประกันก็ต่อสู้ว่าอำนาจฟ้องของไฟแนนซ์เนี่ยที่ฟ้องค้ำประกันเนี่ยฟ้องไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไม่บัตรให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการค้ำประกันก่อนนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องสัญญาเช่าซื้อเนี่ยเนื่องจากกฎหมายบัญญัติแบบไว้ว่าจะต้องทำเป็นหนังสือนะครับแต่ว่าทำหนังสือเนี่ยไฟแนนซ์เนี่ยมีเผลอบ่อยนะครับบางทีหน้ากระนับทำสัญญาเช่าซื้อเนี่ยกรรมการบริษัทเนี่ยสมมติมี2คนนะครับก็เปลี่ยนใหม่ไปแล้วแต่เผลอเอาคนเก่าซึ่งถูกต่อถอนหรือว่าพ้นตำแหน่งหน้าที่กรรมการไปแล้วมาเซ็นชื่อนะครับในสัญญาเช่าซื้อเคยเกิดนะครับมาเซ็นชื่อสัญญาซื้อเท่ากับบริษัทเนี่ยพูดมีอำนาจ2คนแต่กับเซ็นคนเดียวเพราะอีกคนมันหมดสภาพหมดอำนาจไปแล้วซึ่งเราต้องตรวจสอบดูให้ดีนะครับว่าณขณะทำสัญญาเช่าซื้อณวันเวลาที่เขามาฟ้องเราเนี่ยอำนาจกรรมการเนี่ยมันอยู่เหมือนเดิมไหมถ้ามันปกติตลอดมาตั้งแต่ก่อนเจ้าซื้อโอเคก็ต่อสู้ไม่มีแต่ถ้าณวันเจ้าซื้อเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการคนเซ็นเนี่ยเปลี่ยนอีกคนหนึ่งจากสองคนเนี่ยอีกคนเปลี่ยนไปแล้วคนต่อมาเซ็นอีกอันนี้ถือว่าไม่ถือเป็นหนังสือนะครับไม่ครบถ้วนกระบวนความอย่างนี้ไม่ถือเป็นหนังสือนะครับซึ่งฝ่ายผู้ค้ำประกันฝ่ายผู้เช่าซื้อต่อสู้ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับว่าไอ้กรณีนี้นะครับเป็นการทำสัญญาเช่าซื้อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแบบไม่ถูกต้องเพราะกฎหมายบอกว่าต้องทำเป็นหนังสือก็ว่าหนังสือต้องถูกต้องตามกฎหมายทุกประการก็คือถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ได้ยุติบทก็คือเซ็นชื่อทั้งสองฝ่ายทั้งผู้เช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อแต่ถ้าเป็นบริษัทเนี่ยนะครับส่วนมากจะเป็นบริษัทนะครับเราต้องตรวจสอบประเด็นนี้ให้ชัดเจนแล้วเป็นข้อต่อสู้ที่ศาลยกฟ้องมาแล้วเนี่ยหลายหลายคดีนะครับอันนี้บางทีถ้าเราเป็นผู้เช่าซื้อผู้ค้ำประกันเนี่ยบางทีเราไปปรึกษาทนายความเนี่ยเราก็บางทีทนายเผลอลืมเราก็ให้ข้อคิดเห็นเขตทนายได้ว่าเฮ้ยเคยฟังมานะฟังจากอาจารย์วินัยมาบอกว่าแบบของการสัญญาเช่าซื้อกฎหมายบอกต้องทำเป็นหนังสือแต่ว่าทำหนังสือเนี่ยถ้าเป็นบริษัทเนี่ย

0: กรรมการต้องครบถ้วนตามอำนาจณขณะนั้นนะทนายเราตรวจดูว่าขณะนั้นเนี่ยไอ้สองคนนี่มันเผลอเซ็นหรือเปล่าคนมีอำนาจคนไม่มีอำนาจแม้จะเซ็นตาประทับบริษัทก็จริงแต่ปรากฏว่าอีกคนน่ะถูกตอดถอนไปก่อนแล้วถูกตั้งอีกคนหนึ่งแล้วนะครับเราอย่าดูเฉพาะวันที่ฟ้องอย่างเดียวนะครับต้องถอยไปดูณวันที่ทำยาเช่าซื้อซึ่งศาลฎีกายกฟ้องกรณีมานะครับที่ผมศึกษามาอย่างน้อยประมาณ5คดีแล้วนะครับที่ผู้ให้เช่าซื้อไฟแนนซ์เนี่ยผิดพลาดกับเรื่องตรงนี้นะครับกฎหมายบอกตามหนังสือแต่ไม่จำเป็นต้องมีพยานนะครับก็คือเชิญทั้งฝ่ายผู้ให้เช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อผู้เช่าซื้อเท่านั้นเองนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นประเด็นที่ที่จะใช้ในการต่อสู้ได้นะครับและเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยก็บางทีเขาเรียกมาเนี่ยนะครับเกินที่กฎหมายกำหนดเนี่ยจริงๆคือพอมันผิดนัดเนี่ยคือก็คิดสูงเกินไปเราก็ต่อสู้ได้ว่าดอกเบี้ยผิดนัดปกติ5บาทนะครับทำสัญญาไว้ในสัญญาบอกว่าผิดนัดคิด15แต่ว่าเราผิดนัดปั๊บเนี่ยมันอาจจะสูงเกินส่วนตรงเนี้ยนะครับศาลลดลงมาอาจจะเหลือ6ต่อปีก็ได้นะครับและภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีการเลิกสัญญาแล้วนะครับไฟแนนซ์จะฟ้องเรียกภาษีมูลค่าเพิ่มจากเราอีกไม่ได้เพราะภาษีมูลค่าเพิ่มมันต้องจ่ายบวกกับค่าเช่าเมื่อสัญญาเลิกค่าเช่าไม่มีคุณคิดภาษีมูลค่าเพิ่มเอากับเราไม่ได้ไฟแนนซ์เนี่ยฟ้องมาบ่อยนะครับเรียกภาษีมูลค่าเพิ่มมาด้วยนะครับและเรื่องส่งมอบรถบกพร่องเนี่ยผมสู้ให้น้องแท็กซี่ FC เราเนี่ยที่สามีรีสารตัดสินได้ชนะนะครับ
2: ด้วย
0: มีปัญหาเรื่องโอนทะเบียนไม่ได้มีปัญหาเรื่องตอกตัวเลขมาไม่ถูกต้องเนี่ยออกวิ่งไม่ได้ตามปกตินะครับถือว่าผู้เช่าซื้อส่งมอบรถบกพร่องเรายกข้อต่อสู้ไม่จ่ายชำระค่าเช่าซื้อได้นะครับ
1: ค
0: ่ำคืนนี้ก็คงสรุปได้กันเหมือนประมาณนี้ครับคุณแบบ
1: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์เรียนอย่างยิ่งค่ะทั้งที่มีภารกิจนะคะอาจารย์ก็สละเวลานะคะมาดำเนินรายการให้ทำให้รายการเนี่ยนะคะสมมุติลื่นไหลแล้วก็ได้ความรู้เหมือนเช่นเคยนะคะค่ำคืนนี้ต้องลากันแล้วขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ครับขอบคุณแม่ทุกท่านโชคดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อ

0: ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวแซ่ทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องข่าวแซ่ลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่ข่าวแซ่ลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
12: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอส

0: อสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
4: สนับสนุนโดย
5: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหา

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
5: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
5: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำ

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
5: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ. อสมท.
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: ธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Wide 1 ติวเตอร์ยิม Wide 2 ภู พาเวล Wide 3 ฟอร์ด พีท Wide 4 ลูกหมีสัญญา Wide 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wideentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภา

0: ชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามทีN2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการ

0: ทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียM.

0: M Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ. อสมท.
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่วันนี้ที่ไหนเนี่ยตอนนึงนะคะดิฉันน่ะเบลอมากเลยเดี๋ยวนะเอ้าวันนี้23โอ๊ยตายแล้วดิฉันอ่ะนะคะสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพ.ศ.2569นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ส่องดวงกันไปทั้งวันมาดูข่าวก่อนเลยดีกว่าตึ๊บนะ22ปี22ปีแล้วนะลูกทุ่งมหานครเนี่ยนะคะปีหน้าเนี่ยเขาก็มีสโลแกนมาแล้วนะผมเห็นแล้วแวบๆอะไรอย่างเงี้ยนี่เราต้องให้กำลังใจค่ะนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงของกำลังใจนะกำลังใจให้กับทางเหนืออย่างชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์เขาก็แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงแดงเลยนะคะขึ้นธงแดงระดับน้ำเข้าเกณฑ์วิกฤตก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมขนย้ายทรัพย์สินเอาไว้ในที่สูงเทศบาลเนี่ยเขาจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทุกท่านทราบอย่างต่อเนื่องดีมากดีมากนะคะแล้วก็เตือนนะคะแม่สอดแม่ละมาดแม่น้ำเมยเนี่ยระวังจะล้นตลิ่งก็ยกของที่สูงขึ้นเคลื่อนย้ายเขาก็จะพยายามช่วยกันเคลื่อนย้ายพวกกลุ่มเปราะบาง

คนแก่คนเฒ่าคนเจ็บนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็คอยฟังอัปเดตระดับความสูงของแม่น้ำเมยนะคะโดยเฉพาะที่ใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาสะพานแห่งที่

เราเดี๋ยวเขาจะมีวันที่30เนาะมีคอนเสิร์ตนะคะร่วมด้วยช่วยกันของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะก็ช่วยกันมาดู SMS ที่4689400 ถ้าอ่านเนี่ยไม่ได้ว่าอ่านซ้ำนะแต่ซ้ำจริงเกิดวันพฤหัสที่28 กุมภา 00จากนี้จนถึงสิ้นปีจะมีโชคการเงินหรือไม่สุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพระวังหัวเข่ากับท้องไส้ไม่ค่อยดีค่ะคุณพี่นะคะปีนี้อายุ69นะคะ69เนี่ยนะก็ยังไม่มีอะไรเลยถ้าทำงานอยู่เนี่ยก็จะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าไม่ทำงานก็วุ่นวายเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะนะคะเพราะว่า69แล้วเนาะพฤหัสที่11 มกราคม 2511ถามโชคโรคภัยความรักแหมอันนี้สงสัยจะสวดมนต์บ่อยเพราะว่าเขียนมาว่าโชคโรคภัยความรักนะอาปีนี้58นะคะ58ก็เป็นเรื่องการเงินล้วนๆเลยนะคะแล้วก็การงานเนี่ยน่าจะหนักหนาพอสมควรคือหนักล่ะทำงานเยอะทำงานหนักเงินน้อยอะไรเงี้ยโอ้วันอังคารที่4 พฤศจิกา 23นะ4 พฤศจิกา 23เรื่องโชคลาภและการเงินสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือเพื่อนสิ่งที่ต้องระวังก็คือเพื่อนเราเนี่ยมันแบบบางทีเราสนุกสนานเรามีความสุขเราไอ้นี่กับเพื่อนแต่เราพยายามอยากให้เขามีความสุขแต่เขามีความสุขด้วยหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็บางครั้งเราแย่ก็เพราะเขาแต่ก็ดีก็เพราะเขาด้วยนะคะถ้าถามเรื่องว่าให้ต้องระวังอะไรเนาะอ่ะปีนี้อายุ46กำลังจะ46เพราะฉะนั้นทุกเรื่องต้องระวังหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องเอางี้ทุกเรื่องก่อนนะแล้วก็ระวังเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องภายในครอบครัวนี่แหละโอเคอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงสัก3เพลงก่อนเด้ออ้าวเพลงหายทำไมเพลงดิฉันหายอ๋ออยู่นี่และเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวกลับมานะเมาส์กันที่02-248-1366จ้า

0: มายังฮัลโหล
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับชื่อเล่นครับ
1: สลวยครับ
0: สลวย
1: ครับ
0: อยู่ที่ไหนคะ
1: จันทบุรีครับ
0: อยู่จันทบุรีวันเดือนปีเกิดค่ะ
1: เออแปดปีวันที่1มกรา
0: 1มกรา2484นะคะ
1: ครับ
0: โอ้โห1มกรา
1: วันไม่รู้
0: เพราะว่าสมัยก่อนนี้คาดว่า
1: ไม่ค่อยรู้อ่ะพ่อแม่ไม่ค่อยบอกวันน่ะเลย
0: คาดว่าวันหนึ่งมกราก็ไม่ใช่วันจริงซะด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่วันจริงนะยังนะ
1: พอสอนนี่เขาแต่งมา
0: อ้าวแล้วจริงๆแล้วคุณลุงอายุเท่าไหร่
1: 85
0: ไม่เอาจริงๆอ่ะพอสอแต่งมาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรา85หรือเปล่า
1: ไม่คือเราเกิด85ไง85เดือน8วันอังคาร
0: อ๋อเกิด2485แต่ไอ้2484เนี่ยไม่ใช่
1: ไม่ใช่ฮะ
0: รู้แต่ว่า2485
1: เดือน
0: 8
1: นะ
0: แล้วก็วันอังคาร
1: ครับ
0: อ้าวแล้วในบัตรประชาชนล่ะคะ
1: ในบัตรประชาชนเขา84ฮะ
0: อ๋อในบัตรประชาชนมันเป็น84
1: บัตรประชาชนเขาเลื่อนที่ว่าตอนที่ว่าสุดารัตน์เขาเป็นเนี่ยเขากลัวเราจะไม่ได้30บาทเนี่ยจะไม่ครบ60เขาเปลี่ยนหมดเลยเราต่ออ
0: ๋อนะอ่ะวันอังคารก็วันอังคารไหนดูซิถ้า85เนี่ยแปลว่าคุณลุงเนี่ยย้ายบ้านบ่อย
1: ครับครับครับ
0: เป็นคนที
1: ่
0: ย้ายบ้านย้ายที่อยู่บ่อย
1: ใช
0: ่แล้วก
1: ็ตอนเราจะรู้ว่าตอนนี้เป็นไงมีตะดุความเดือดร้อนอยู่เรื่อย
0: เดี๋ยวนะปีนี้อายุ84สิถ้าอย่างนั้นอ่ะใช่ไหม84ใช่เดือดร้อนเรื่องเงินเดือดร้อนเรื่องเงินเดือดร้อนเรื่องเงินตลอดเลย
1: ครับ
0: ได
1: ้เงินได้เงินเขาก็โกงหายที่เขาไม่ให้
0: เพราะว่าเราใจดี
1: ใช่
0: เพราะเราเป็นคนใจดีใจอ่อน
1: ครับ
0: เขาก็ให้แต่ให้น้อยมากแล้วก็หรือไม่ก็ไม่ให้เลยชักดาบ
1: เขาบอกไว้ที่ผมก็ใช้หมดทั่วเขาเก็บไว้แต่เวลาเจ็บป่วยจริงเขาไม่ให
0: ้อะไรนี่ลูกหลานน่ะดิ
1: น้องน้องลูกน้องน้อง
0: อ๋อคือ
1: มันมีเรื่องที่ว่าจะปวดหัวอยู่เรื่อยต้องทนอย่างเดียวอ่ะอะไรจะพ้นเรื่องนี้สักทีไม่รู
0: ้มันยังไม่พ้นนะสิคะมันยังไม่พ้นแล้วก็เป็นคนชอบตื่นเช้าซะด้วยนอนก็ไม่ค่อยได้นอน
1: ครับ
0: เป็นคนชอบตื่นเช้ากลางคืนก็กลางคืนก็ตื่นเช้าก็ตื่นนอนตอนไหนเนี่ย
1: เมื่อก่อนเนี่ยตีหนึ่งตีสองไม่หลับแล้ว
0: นั่นน่ะสิ
1: คิดมากไง
0: ก็ไม่ต้องคิดมากค่ะเราต้องอยู่กับปัจจุบันเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันและเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้คนอื่นเขาคิดเหมือนเราได
1: ้
0: นะคะยังไงก็ต้องงี้แหละเราต้องอยู่กับปัจจุบันค่ะคุณลุงสู้ๆไม่รู้จะปลอบใจยังไงเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นเรื่อง
1: มันมีขัดข้องอะไรเปล่าไม่รู้ว่ามันมีแต่ปัญหาผมมันไม่เคยที่ว่าจะพูดจะอะไรนะเรื่องอะไรเขาจะโกงไม่โกงเรื่องครับ
0: เราต้องอยู่กับลุงอายุเท่าไหร่ละ
1: 85
0: 85แล้ว85ปีผ่านมาได้เนี่ย อีกสักแบบว่า 4-5 ปีมันก็ต้องผ่านไปได้เนาะ
1: ครับ
0: สู้ๆค่ะคุณลุง ครับขอบคุณครับขอให้แข็งแรงแข็งแรงครับมาได้ไหมฮัลโหล
2: คร
0: ับชื่อเล่นครับ
2: ชื่อนายครับ
0: ชื่อนายอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: อยู่ลาดพร้าวซอย71
0: โอเคครับลาดพร้าวนะครับโอเควันเดือนปีเกิดครับ
2: วันที่6เดือนกุมภาพันธ์2511
0: อ่าฮะรู้วันไม่เอ่ย
2: วันศุกร์ครับ
0: 6กุมภาพันธ์11แต่ไม่รู้เวลาเกิดเน
2: า
0: ะ
2: น่าจะเห็นแม่บอกว่าน่าจะประมาณตี3ตี4ประมาณนั้น
0: โอเคแต่ว่า6กุมภาพันธ์ในปฏิทินดิฉันเนี่ยมันเป็นวันอังคารแม่บอกวันศุกร์เหรอ
2: ครับ
0: แม่บอกเกิดวันศุกร
2: ์ใช่ครับ
0: โอเคก็เดี๋ยวนะถ้าเกิดวันศุกร์วันอังคารกับวันศุกร์ไม่เหมือนกันเรานี่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่นะ
2: ก็ประมาณนั้นนะครับ
0: อืมแม่รักมากแต่เราก็ไม่ค่อยถูกกับแม่เท่าไหร่แต่แม
2: ่ไปแล้ว
0: แต่แม่จะรักมากอาจจะเป็นลูกคนโตเอาเหรอคนเล็กเหรอ
2: ครับคนสุดท้องเลย
0: แต่เป็นคนสุดท้องที่พึ่งพาได้อ่ะหมายถึงว่าทุกคนก็ต้องมาพึ่งพาเราอ
2: ่
0: ะ
2: ประมาณนั้นคำมุ่งเป้ามานี่เขาคือต้องได้
0: อืมอืม
2: คือถ้าแต่เราไปหาเขานี่คือไม่ได
0: ้
2: คำเดียว
0: อ่ะฮะ
2: คำเดียวสั้นๆเลยคือไม่มี
0: คือไม่มีเนาะ58ถ้าเกิดวันศุกร์คือไม่สนุกกับคนรอบตัวไม่สนุกกับคนรอบตัวเลยมีแต่ปัญหามาให้เรา
2: ใช่ประมาณนั้น
0: ถ้าเป็นวันอังคารก็คือเป็นเรื่องของการไม่สบายใจมากกว่าไม่สบายใจกับคนรอบตัว
2: ก็ทั้งสองอย่างครับพี่ผ
0: ม
2: ทั้งไม่สนุกทั้งไม่สบายใจ
0: อ
2: ่
0: าฮะก
2: ็รู้เรื่องสุขภาพ
0: สุขภาพเราเนี่ยเราเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็หายใจไม่ค่อยเต็มอิ่ม
2: ครับ
0: ยังไงก็หายใจไม่เต็มอิ่มแล้วก็หัวเข่าไม่ดีแล้วก็มือเท้าชาตะคิวกิน
2: ประมาณนั้นแหละแต่ตอนนี้เอาไอ้ตัวไอ้เครื่องโอลีไลท์มาใช้มันดีขึ้น
0: อืมดีจริงเหรอ
2: ดีครับดี
0: อ๋อ
2: ถ้าถึงตันนี่สองวันหายเลย
0: อ๋อมันแค่ค่อยยังชั่วเปล่า
2: หายเลยครับสั่นที่สั่นยิ่งยั่งเนี่ยหายเลยเดินได้กินข้าวได้อะไรปกติเลย
0: อ๋อเหรอ
2: โรคสะเก็ดเงินก็หาย
0: เออก็ดีสิ
2: แล้วก็ครับแล้วก็เป็นแผลเบาหวานที่รักษาไม่หาย
0: อ่
2: ะ5วันแห้งเลยหายเลยครับ
0: โอ้ยแล้วไปคนพบได้ไงเนี่ย
2: ปวดหลังก็เขามีมานานแล้วนะพี่ปูเครื่องตัวเนี้ยมันอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่สติเนี่ยอีกชั้นสองอะ
0: ไม่ใช่แล้วเราไปเจอได้ไงอะเราอะไปเจอ
2: มีคนรู้จักกันเขา
0: บอกมา
2: แล้วก็แล้วเราก็ไปลองดูประมาณ3-4 วันมันดีขึ้นแล้วก็เลยซื้อเครื่องมาใช้เอง
0: อืมนะยังไงก็ถ้าเครื่องมันดีก็บอกต่อมาใน Facebook ของ FM 95มันก็ได้
2: ดีตัวนี้ดีมากว่าเพราะไอมันเริ่มแรกมาจากว่าคนอเมริกาเขาเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็โรคความดันแล้วก็มะเร็งเขาใช้อยู่ประมาณเดือนกว่าเขาหายมันก็เลยเริ่มมาจากตรงนั้นแล้วทีนี้มาเข้ามาบ้านเราเนี่ยมันเข้ามานานแล้วแต่ว่ามันไปดังทางใต
0: ้มันเป็นเครื่องยังไง
2: ใช้เยอะมาก
0: เอามาทำอะไร
2: มันเหมือนเครื่องลดน้ำหนักอะแต่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นไอระบบไอเขาเรียกอะไรนะขึ้นไปฟ้า
0: นึกออกแล้วมันไป
2: เพิ่ม
0: แล้วแปะที่ไหนแปะที่ไหน
2: ไม่ต้องแปะครับเราใช้เหยียบ
0: เหยียบที่เหรอ
2: มันเป็นแป้นเหยียบเลย
0: อ๋อ
2: ถ้าคนนอนติดเตียงอ่ะเหยียบไม่ได้ก็คือเอามือเนี่ยสองข้างอ่ะแปะคนติดเตียงตอนมีคนเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาติดเตียงอยู่2ปีเขามานั่งเครื่องนี้อยู่ประมาณอาทิตย์นึง
0: อืม
2: ตอนนี้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างสบาย
0: พี่รู้แหละว่ามันทำงานยังไง
2: ครับ
0: มันทำงานส่งเลือดให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก
2: ใช่ใช่ใช่ครับเป็นตัว
0: ใช่
2: ทำให้เลือดไหลเวียนแล้วก็เข้าไปบำบัดข้างในที่ดูว่าอักเสบอะไรข้างในเนี่ย
0: แปลว่าคนที่ได้ผลเนี่ยก็คือเลือดไหลเวียนไม่สะดวกพอเลือดไหลเวียนสะดวกทุกอย่างร่างกายมันก็จะปรับแล้วดีขึ้น
2: มันแปลกตรงที่ว่าเป็นฮัตชินสันเนี่ยพ่อเป็นฮัตชินสันลูกชายสองคนเป็นหมอรักษามา10 ปีไม่หายแต่มันนั่งเครื่องนี้3 วันหาย
0: แต่มันต้องนั่งมันไม่ใช่ว่า3 วันหายหรอกแต่มันต้องนั่งไปเรื่อยเพราะว่ามันเลือดมันจะต้อง
2: ผลประมาณภายใน3 วัน 5 วันเนี่ย
0: ใช่แต่เลือดมันจะไหลเวียนไปเรื่อยๆนั่นเอง
2: ใช่เพราะว่านั่งเช้า30 นาทีเย็น30 นาทีแต่วันหนึ่งใช้ได้แค่2 ครั้งนะครับคือ
0: จ้ะโอเคอ่ะ
2: ครับ
0: จ้ะขอบคุณค่ะ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะอ่ะได้บุญไปอีก1 คนได้บุญไปอีก1 คนนะฮะบอกต่ออย่างงี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวอันนี้ก่อนอีกสัก1 คนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ครับครับชื่อเล่นครับ
3: ชื่อคิดครับ
0: คิด
3: ขอไปเจริญเด็กคร
0: ับ ผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
3: ตอนนี้กำลังขับรถกลับชลบุรีครับ
0: หมายถึงว่าวันอ้าวนี่ออกกลับไปทำงานที่ชลบุรี
3: ใช่ครับก็ไปทำงานชลบุรีครับ
0: วันเดือนปีเกิดจ้ะ
3: 23 มีนา 2521ครับ
0: วันอะไรรู้ไหม
3: วันจันทร์ครับวันจันทร
0: ์ปีนี้48วันจันทร์ค่อยยังชั่วหน่อยก่อนหน้านี้แย่มากแต่เราก็ผ่านมันมาได้เนอะ
3: สุดครับใช้คำว่าสุดเลย
0: ยังไม่สุดหรอกแกอายุแค่48ครึ่งชีวิตเองมันต้องชีวิตมันต้องมีมาอีกเรื่อยๆมันไม่ได้แค่นี้อ
3: ยากถามเรื่องสุขภาพครับพี่ปูครับเรื่องสุขภาพนะครับ
0: สุขภาพเนี่ยภายในเราอ่ะไม่ค่อยดีปอดเนี้ยเราก็ต้องระวังไม่รู้เราสูบบุหรี่หรือว่าเราไปเจอมือบุหรี่มือสองบ่อยๆก็ไม่รู
3: ้ขออนุญาตว่าไม่เคยดูดบุหรี่เลยครับผมไม่
0: แต่ไปเจอบุหรี่มือสองบ่อยๆหรือเปล่าไม่รู้
3: บุหรี่มือสองคืออะไรเนาะ
0: บุหรี่มือสองไม่ได้แปลว่าบุหรี่ที่เขาดูดแล้วมาดูดใหม่มันคือควันไงยะควันบุหรี
3: ่
0: ควันบุหรี่ PM
3: โอ้อันนี้เจอเยอะครับเพราะว่าที่ทำงานมันจะค่อนข้างฝุ่นเยอะ
0: นั่นแหละนั่นแหละเลยนั่นแหละก็ระวังเรื่องเนี้ยเรื่องปอดให้ดีแล้วก็มือเท้าชาอะไรเงี้ยแล้วเกิดกี่โมงอ่ะ
3: ตื่นที่4ครับ
0: ก็ระวังเข่า
3: ครับ
0: แค่นี้แ
3: ล้วเรื่องการงานล่ะครับพี่ปูครับ
0: แต่อันนี้ค่อยยังชั่วดีก่อนหน้านี้แย่มากก่อนหน้านี้งานเนี่ยโอ้โหหนักเละสารพัดทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัววุ่นวายสุดๆปีนี้ค่อยยังชั่ว
3: ครับ
0: เรานี่เป็นหน้าตาดีนะเนี่ย
3: ขอบคุณครับ
0: หล่อเลยแหละเมียกี่คนวะเนี่ย
3: ขายังไม่ต่อเลยฮะ
0: นั่นน่ะสิว่าเราหน้าตาดีอ่ะปีนี้ดีแล้วโอเคเนาะ
3: ครับผมครับขอบคุณครับพี่ปูครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับ
0: เขาถามว่าเครื่องอะไรครับที่เขาโทรมาคือดิฉันก็ไม่รู้ว่าเครื่องอะไรชื่อจำไม่ได้แต่รู้ว่ามันเป็นการสั่นที่เท้านะคะน้องชายปูก็เคยใช้ค่ะแล้วทำไมเมื่อก่อนเนี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเป็นเครื่องสั่นที่เท้ามันทำงานยังไงอ๋อพอมาจัดรายการ Wake Up Thailand เนี่ยเราก็ค้นหาหลายๆอย่างคือน่องคนเราเนี่ยที่เขาเรียกว่าหัวใจดวงที่2เนี่ยแหละค่ะพอเวลาที่มันสั่นเนี่ยน่องมันก็จะทำงานเหมือนปูเนี่ยปูเจ็บเนี่ยปูจะต้องกระดกเท้าตลอดเวลาเพื่อให้เส้นเลือดนะคะมันไหลเวียนพอมันไหลเวียนกลับขึ้นมาเลี้ยงที่หัวใจแล้วมันก็ไหลเวียนกลับไปอ่ะร่างกายเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะคะโรคหลายๆอย่างก็จะหายต้องลองไปเซิร์ชดูนะคะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเอาล่ะนะคะเดี๋ยวกลับมาเมาส์กันต่อค่ะ

0: ภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวด
9: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
8: ให้ถัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่อง

0: องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

บ่จับได้สลากเป็นแฟนนะปิดด่านค่ะตอนนี้เขาปิดด่านเนี่ยก็อย่างที่เรารู้นะว่าทางกัมพูชาเนอะเขาปิดด่าน 100% ทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลนะคะกองทัพเรือเนี่ยผนึกกำลังตำรวจน้ำสกัดอาวุธสงครามจากฝั่งตรงข้ามปรากฏยึดนะคะ AK-47 พร้อมกระสุนมากกว่า 24,000 นัดอ่ะกองทัพเรือเนี่ยนะคะเขาร่วมกับตำรวจน้ำจังหวัดตราดค่ะติดตามพวกขบวนการลักลอบขนของเถื่อนทางทะเลแล้วไปจับได้คือมาตรการเนี้ยนะคะมันเป็นมาตรการปิดด่าน 100% แต่ปิดด่าน 100% เนี่ยไม่ได้หมายถึงการควบคุมเฉพาะด่านหรือจุดผ่านแดนทางบกเท่านั้นนะจ๊ะแต่ยังครอบคลุมถึงการปิดและเฝ้าระวังช่องทางการลักลอบทุกเส้นทางค่ะไม่จะเป็นทางบกทางทะเลรวมถึงช่องทางทางธรรมชาติท่าเรือนะคะแล้วก็เส้นทางเดินเรือที่อาจจะถูกลักลอบเอาคนเข้ามาเอาคนออกไปขนส่งอาวุธยาเสพติดสิ่งกฎหมายเขาเข้มงวดมากตอนนี้เขาเข้มงวดมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครนะคะคิดจะไปแบบอย่างเงี้ยนะคะบอกเลยว่าอย่าหาทำอย่าหาทำอ่ะเดี๋ยวเรามาดู SMS กันสักหน่อยนะคะที่4689400ผมชื่อ1ครับเกิดวันศุกร์ที่8พฤศจิกา17 17นี่คืออายุเดี๋ยวนะ17 17 552เนาะ52วันศุกร์กำลังจะ52นะคะเพิ่ง51เต็มไปเป็นเรื่องงานล้วนๆแต่อยากถามพี่ปูเรื่องสุขภาพการเงินและการงานงานเนี่ยเครียดทำเอาแบบเข่าสุดเอางี้เดียวเข่าสุดนะคะแล้วก็ระวังสมมุติเกิดเราป่วยเรื่องในร่มผ้าสมมุตินะมันก็จะขึ้นมาเลยเพราะความเครียดของเรามันจะขึ้นมาเลยเพราะความเครียดของเรานะคะแล้วก็ระวังเขาเรียกอะไรนะไส้เลื่อนแล้วก็พวกของตัวเองอะนะน้องน้อยของตัวเองอะต้องระวังหน่อยนะคะแล้วก็ระวังหัวเข่าไม่ดีเท่านั้นเองนะจ๊ะอีกอันนึงอ้ำเกิดวันอังคารที่11สิงหา41ถามเรื่องครอบครัวความรักสุขภาพการเงิน41ปีนี้อายุ28 28โอ้โหที่พูดมาเนี่ยคือมีปัญหาเลยครอบครัวความรักสุขภาพการเงินแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังก่อนนะจ๊ะปัญหาเยอะมากถามเรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องของระบบหายใจนะคะหลังแล้วก็หัวเข่าไม่ดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะคะเป็นเพลงที่แม่แก้วนะคะวันนั้นก่อนผู้ดูแม่แก้วนะคะเพลงนี้นะคะคือเรียกว่าแม่แก้วแม่ของน้องณเดชน์นี่แหละค่ะนะคะก็เป็นคนแต่งเองลองฟังดูสักหน่อยนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
6: สนับสนุนโดย
7: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
11: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5

ราะพี่รักจริงนะคะก็อยู่ในช้างเผือกนะจ๊ะขอกันได้แม่ดิฉันดูตัวเองแล้วอ้วนจังเลยตอนนี้70โลอ่ะนะคะคือแบบตั้งแต่ไม่สบายอ่ะก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะก็ใช้วิธีกายภาพมากกว่าออกกำลังกายกายภาพมันก็ได้เหงื่อนิดเดียวนะ

นี่ยอันนี้เป็นข่าวไม่ได้คือข่าวแบบว่าไม่ได้ซ้ำเติมไม่ได้อะไรนะแต่มันเป็นข่าวที่อยากเล่าเมาส์ให้ฟังนะคะว่าปูก็ไม่เข้าใจนะก็ชอบเกิดกับคนประเทศนี้จริงๆนะคะมีผู้โดยสารผู้หญิงคนหนึ่งท้องเสียอั้นไม่ไหวแกก็เอาตรงเบาะที่นั่งเลยบนเครื่องบินบนเครื่องบินเราคิดดูดิเขาบอกว่าต้องทน40นาทีนะคะกว่าเครื่องบินจะลงทั้งที่ห้องน้ำอยู่ไม่ถึง5เมตรสายการบินสีแดงสายการบินสีแดงเดินทางจากมาเลเซียมุ่งหน้าสู่ประเทศจีนค่ะบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมากับเด็กแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นป่วยไม่สบายทีนี้เนี่ยประมาณตีสองได้ทุกคนก็กำลังหลับอยู่เลยนะคะผู้หญิงคนนี้เขาก็ถือถุงเดินไปที่ห้องน้ำจากนั้นทุกคนก็โอ๊ยตายแล้วสงสัยเด็กอาเจียนเลยหรือเปล่าไม่ใช่จ้ามันไม่ใช่กลิ่นอาเจียนจ้าแล้วปรากฏว่าเจอบนพรมเป็นทางยาวเลยจ้าทุกคนก็ต้องทนนะคะจนกระทั่งเครื่องลงแล้วแอร์โฮสเตสก็ต้องสวมถุงมือมาทำความสะอาดเบื้องต้นกันไปก่อนคิดดูก็ไม่รู้ว่าจะยังไงคนที่โดนอย่างเงี้ยเขาก็ไปฟ้องร้องนะเขาก็ฟ้องร้องว่าเออทำไมต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่ลองคิดดูนะเครื่องบินเขาจะไปฟ้องร้องกับไอ้คนนี้ได้ยังไงอ่ะก็ไม่ได้อ่ะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่เข้าใจว่าหลายครั้งแล้วนะที่เราเห็นเนี่ยทำไมเขาถึงแบบว่าไม่ขับถ่ายเป็นที่เป็นทางอันนี้ไม่เข้าใจเชื่อไหมเขามาทำในประเทศไทยเราด้วยนะในกรุงเทพเราก็มีนะคะหลายที่มากที่เขาบ่นน่ะคือบางทีแบบว่าเด็กอ่ะเด็กลูกๆหลานๆเขาว่าแทนที่จะเดินพาไปห้องน้ำไม่อย่างเงี้ยนะคะแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเมาให้ฟังเฉยๆอันนี้เป็นข่าวนะนี่มันเป็นข่าวนะบอกให้มาดู SMS กันดีกว่าที่4689400มาเดี๋ยวดูซินี้ไปแล้วจึ๊บๆๆโอเคอยากทราบเรื่องงานกับเงินครับเกิดวันศุกร์ที่13พฤษภาคม31นะคะ13พฤษภาคม31 31ปีนี้เท่ากับอายุ38 38เป็นเรื่องหน้าที่การงานเลยจ้ะนะคะงานอาจจะหนักแต่นั่นหมายถึงว่ามันคือประสบการณ์ใหม่หรืออำนาจที่อยู่ในมือหาว่าดีไหมมันดีค่ะแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยไม่คุ้มเงินเท่านั้นเองนะคะน้องแตงโมเกิด30มกราคม43วันอาทิตย์ตอนนี้กำลังจะย้ายที่ทำงานใหม่ดีไหมคะเดี๋ยวนะ43เท่ากับอายุ26วันอาทิตย์อ่ะโอเคค่ะคือถ้าย้ายที่ทำงานใหม่ตอนนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะคะดีในระดับหนึ่งนะดีกว่าที่เราก่อนหน้านี้เราอยู่ที่เดิมปีที่แล้วเราก็อดทนมาจนถึงที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะถือว่าโอเคผมช่างแจ็คเกิดวันเสาร์ที่5มิถุนายน08คนจังหวัดอุดรครอบครัวกับอนาคตโชคลาภรู้สึกตันๆอื่นๆโอเคครับ08เท่ากับอายุ61 61วันเสาร์โอ้โหทั้งตันทั้งอื่นเลยจ้าบอกเลยทั้งตันทั้งอื่นนะจ๊ะแล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวคนใกล้ตัวถ้าทำงานก็ลูกน้องลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะแบบว่าเหลวไหลนิดหน่อยนะคะพูดไปก็กลายเป็นว่าเราต้องทำงานเพียงคนเดียวเหนื่อยนะคะเรื่องงงเรื่องเงินเราก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องอื่นๆจริงๆตันๆอื่นๆจริงๆอ้าว2เพลงนะคะ2เพลงกับน้อง2คนนี้น้องเราเองนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมา022481366จ้า

0: โอ้โหเป็นไงคะเสียงน้องตาลเพราะมากนะโอ้คนลุกคนลุกเลยนะมาวันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
1: ค่ะชื่อเล็กค่ะเล็กค่ะ
0: อยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่กรุงเทพรามอินทราค่ะ
0: อยู่รามอินทราเนอะวันเดือนปีเกิดจ้า
1: วันเกิดวันอังคารวันที่15เดือนพฤศจิกา2492ค่ะ
0: 2492โอ้โหเป็นเสาหลักขนาดอายุ77แล้วก็ยังเป็นเสาหลักอยู่เลยอ่ะคะเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้โหนะบางทีคนเรารักลูกรักเขามากแต่เขาไม่ได้รักเท่ากับรักเราก็อย่าไปน้อยใจเลยค่ะคุณพี่ขาอายุ77แล้วนี่คุณพี่ยังทำงานอยู่เลยเหรอ
1: ยังทำค่ะทำงานส่วนตัว
0: แต่ลูกหลานเนี่ยช่วยได้น้อยมากเขาบอก
1: ค่ะ
0: ช่วยได้น้อยมากอะคุณพี่ก็ต้องสู
1: ้ๆ
0: ไม่รู้จะว่าไงก็ต้องสู้ๆแหละโอ
1: ้แล้วจะสำเร็จไหมคะงานที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นงานธุรกิจส่วนตัว
0: พี่คะพี่ต้องใช้สตังค์เยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็เครียดด้วยเป็นเรื่องที่ต้องใช้สตังค์เยอะแล้วก็เครียดธุรกิจส่วนตัวของพี่เนี่ยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี่ยังไม่ได้เปิดปฏิทินเลย2492ปีฉลูอือหือโอ้พี่นี่1อยู่ไม่นิ่ง2ตื่นแต่เช้า3เป็นเสาหลักของครอบครัวเธอทีเดียวพี่ทำอะไรเกี่ยวกับอาหารการกินหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะเป็นธุรกิจเรื่องของอาหาร
0: เพราะว่าตามวันเดือนปีเกิดมันว่าอย่างนั้นพี่เกิดกี่โมงอ่ะรู้ไหม
1: ตอนนั้นแม่บอกว่า8โมงเช้าอะค่ะ8โมงสมัยนั้นไม่รู้ท่านดูอะไรเป็นหลักแต่ว่าทั้งพ่อทั้งแม่พูดบอกว่า8โมง
0: นั่นหมายถึงว่าพี่เป็นเสาหลักใหญ่มากเลยให้กับทุกคนเหนื่อยค่ะถามสำเร็จไหมมันสมมติว่าเราคาดหวังไว้ร้อยมันอาจจะไม่ถึง
1: 100%
0: แต่ว่าด้วยความที่พี่เนี่ยมีความโชคดีอยู่ในดวงเวลาเกิดอะไรมันก็จะมีสถานการณ์หรือคนเข้ามาช่วยให้มันผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กำลังจะได้เนี่ยมันก็อาจจะแบบได้แต่ไม่ได้ดังหวัง 100% เท่านั้นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าอย่าให้มันมีปัญหาเยอะดีกว่า
1: ค่ะ
0: ไม่มีปัญหาเยอะดีที่สุดนะคะก็ได้แต่ภาวนาให้มันไม่มีปัญหาเยอะแต่ว่าเยอะอะ เดี๋ยวพอไปปูไม่รู้ว่าพี่จะทำเมื่อไหร่ถ้าทำก็ถ้าเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะวุ่นวายสุดๆเดือนพฤศจิกาจะวุ่นวายก็ถ้ารู้ไว้ก็พี่ก็หาทางแก้ไขหาทางหลบหลีกได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่เขาดูเสียงแบบเพาะๆเนอะดูไม่เหมือนคนอายุ77เลยมายังดูแบบเป็นคนที่แบบดูไม่เหมือนคนอายุ77อะเสียงเขาดูยังสาวอยู่เลยอะฮัลโหลอ้าวปิดวิทยุด้วยนะคะถ้าไม่ปิดเนี่ยเดี๋ยวสายจะหลุดฮัลโหล
2: เดี๋ยวค่ะจ้าอันจะถามเรื่องลูกค่ะ
0: แล้วเราชื่ออะไรล่ะคะชื่อเล่นน่ะ
2: ชื่อแดงค่ะ
0: ปิดวิทยุด้วยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวสายจะหลุดไปเลยค่ะ
2: ค่ะชื่อแดงค่ะจะถามเรื่องลูกนางสาวสุพิชา
0: ชื่อเล่นน้องค่ะชื่อเล่นน้อง
2: ชื่อเล่นน้องน้องเอิญค่ะ
0: น้องเอิญนี่อยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ย
2: อยู่เชียงใหม่ค่ะ
0: อยู่เชียงใหม่เชียงใหม่เป็นไงฝนตกตลอดไหม
2: อ๋อตกค่ะตก
0: น้องเอิญวันเดือนปีเกิดน้องเอิญค่ะ
2: อ
0: ั
2: น13พฤษภาคม42ค่ะ วันพฤหัส
0: เกิดกี่โมงคะ
2: เกิดตอน 5:30 ตอนเย็นค่ะ
0: เขาเครียดอะไรเนี่ย
2: ตอนนี้เหรอ
0: ใช่
2: เขาไม่ค่อยสบายค่ะ
0: ไม่สบายป่วย
2: ค่ะเป็นประสบอุบัติเหตุไม่รู้ว่าแกจะสมบูรณ์เมื่อไหร
0: ่นี่หน้าเขาถึงค่อนข้างเครียดคือหนึ่งเขาเป็นคนที่เครียดง่ายอยู่แล้วห้าโมงเย็นเหรอคะเกิด5:00 PM
2: ค่ะห้าโมงครึ่งค่ะ5:30 ตอนเย็น
0: เขาเป็นคนเครียดง่ายอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องเงินทองแล้วก็น้องเอิญอาจจะเป็นเสาหลักอยู่แล้วพอมาตอนนี้มันเลยขาดรายได
2: ้ค่ะ
0: ขาดรายได
2: ้ค่ะ
0: ซึ่งขาดมาได้สักเป็นปีแล้วล่ะไม่ใช่แค่ไม่ใช่เพิ่งมาขาด
2: ค่ะ
0: ก็ฮะ
2: น้องนี่จะมีแบบสอบข้าราชการนี่ได้ไหมคะ
0: จะสอบข้าราชการเมื่อไหร่อ่ะ
2: อ๋อรอบต่อไปนะคะ
0: รอบต่อ
2: พอดีรอบที่แล้วมันคะแนนมันตกไปนิดหนึ่ง
0: โอ้โห
2: ดวงจะได้เป็นข้าราชการไหมคะ
0: ดวงได้เป็นข้าราชการค่ะถ้าเอางี้นะถ้าปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเคยมีเป็นข้าราชการเขาจะได้เป็นค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาจะทันไห
2: ม
0: ไปสอบงวดหน้าทันไหม
2: งวดหน้าแล้วก็ยังไม่รู้เลยค่ะว
0: ่
2: าตอนนี้กำลังฟื้นตัวอยู่
0: ก็นั่นน่ะสิกลัวจะงวดหน้าไม่ทันเท่านั้นเองไม่เป็นไรสอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันมันก็ได้เป็นเพียงแต่ตอนนี้เขาเครียดเพราะว่าเหมือนเขาจะเป็นเสาหลักแล้วก็รายได้หายไปเท่านั้นเองเราก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้นะคะ
2: ค่ะ
0: จ้าขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: สวัสดีค่ะอ้าวละนะเราก็ต้องเป็นกำลังใจอุ้ยเมาเยอะตรงเนี้ยเมามี3อันนะเยอะมากค่ะคุณดิฉันจับเมาแล้วก็เอ้าเลยค่ะเขาเรียกว่าเอ้า

0: Kotak New Duren Pharmaceutical.
1: New Favit Chinit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit Chinit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Duren Pharmaceutical
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำ

0: ับจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
3: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
4: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
3: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
4: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
3: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
5: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
3: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอสเอสเอส

แพ๊บๆนี่คือเวลาหมดเร็วเนอะนะคะเวลาหมดแล้วไวมากนะจ๊ะอ่ะเนี่ยเมื่อกี้นี้คนนั้นเขาพูดถึงเรื่องเครื่องที่จะแบบว่าช่วยกระตุ้นเส้นเลือดนะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานอยู่นะมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคือเขาบอกมันเป็นเรื่องของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของเรานะน่าภูมิใจมากโดยเฉพาะฤาษีดาดตนค่ะเป็นศาสตร์ของการดูแลสุขภาพด้วยการยืดเหยียดบริหารร่างกายนะคะช่วยส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเสริมส่งสร้างเสริมสุขภาวะนะแถมยังเป็นการสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเขามีการประกวดฤาษีดัดตนด้วยนะจ๊ะภายใต้ชื่อยืดเหยียดดัดตนพ้นโรค ยืดเหยียดดัดตนพ้นโรค เขาบอกว่าเห็นคิดว่าพี่จะไปงานน้องเลแมคโดนัลด์เห็นพี่โยพี่ไปไงจ๊ะน้องพี่ต้องเนี่ยถือไม้เท้าอยู่เนี่ยถือไม้เท้าอยู่เลยทุกวันนี้ยังถือไม้เท้าอยู่เลยไปก็ไม่สะดวกนะคะไม่สะดวกแล้วก็ลำบากคนอื่นเขาไปลำบากคนอื่นเขาก็เลยไม่ได้ไปนะจ๊ะอ่ะไหนดูซิเอาไม่ใช่ SMS กันสักหน่อยนึงอ่ะไม่มีใครส่งมาเพิ่มเลยไม่มีใครส่งมาเพิ่มเลยอ่ะคนนี้ละกันเกิดวันจันทร์ที่1กรกฎาคม28โอ้โหเป็นเสาหลักจริงๆ4ทุ่มนะคะคนนี้28เท่ากับอายุ41เนาะ41ยังไม่มีอะไรดีแล้วก็ไม่มีอะไรแย่ลูกคนที่2คือไม่รู้เกิดวันอะไรมาถึง18กรกฎาคม31ยังไงพึ่งพาลูกได้ค่ะทั้ง2คนเลยนะจ๊ะลากันด้วยเพลงนี้ที่ใครไม่รู้ขอบคุณและสวัสดีค่ะช่วงหน้านะขอบอกเลยว่ามีโง่เฮงเกี่ยวกับหูใน Wake Up Thailand ถ้าใครอยากว่าหูเป็นยังไงลูกหูลูกเป็นยังไงฟังเลย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์
3: ครับอาจารย์สวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณวีรัตน์และท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะอาเซียนในเวทีสากลเนี่ยจะแตกรังหรือยังอะไรเนี่ยนะคะค่ะอาจารย์เมื่อวานก็ได้ปูได้พูดถึงหลายประเทศอยู่นะคะทั้งอินโดนีเซียทั้งฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะอาจารย์ค่ะ
3: เดี๋ยวเราย้อนไปที่มาเลเซียสักเล็กน้อย
1: ได้ค่ะ
3: คือหลังเลือกตั้งปี2018เดือนพฤษภาคม
1: ค่ะ
3: ซึ่งเป็นการเลือกตั้งเพื่อที่จะล้มอำนาจของนาจิบรอซัก
1: ค่ะ
3: เนื่องจากว่ากินคำใหญ่เกินไป
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็เลยอ้วนผีผิดปกติแล้วก็มาดาม the first lady ในกระดูดตื้อตื้อ
1: ค่ะอย่างที่เราทราบกันอยู่อ่าฮะค่ะ
3: เป็นรูดปื้ดเนี่ยไม่ธรรมดานะครับไปรูดที่ยุโรปที่อเมริกาแต่ละครั้งเนี่ย500,000 ดอลลาร์ 800,000 ดอลลาร์
1: ใช้เงินกันเป็นว่าเล่นเลยเพราะเงินมันเยอะนะคะ
3: ใช่เพราะว่ามันเอามาจากกองทุน
1: กองทุน
3: MDB นะบัตร MDB ของมาเลย์นะครับเป็นการยักยอกเอาเงินจากกองทุนไปใช้ส่วนตัวแล้วก็อยู่ไม้ร่วมมือกับพวกพ่อมดการเงินเอาไปปั่นคริปตงคริปโตอะไรพวกเนี้ยนะครับเยอะแยะมากมายก็ปรากฏว่าทั้งที่ทั้งอันบาอิบราฮิมแล้วก็ดร.มหาเจียมูฮัมหมัดขัดแย้งกันมา20 ปี
1: ค่ะ
3: นะฮะขัดแย้งกันมา20 ปีก็เพราะว่ามันเกิดการท้าทายอำนาจกันขึ้น
1: ค่ะ
3: ถ้าจำได้ในปีที่เราลดค่าเงินบาท
1: ค่ะ
3: ปี1997ตอนนั้นดร.มหาเทียร์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรี
1: ค่ะใช่ค่ะ
3: อันบาอิบราฮิมเป็นรองนายกแล้วก็ควบนะฮะควบรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
1: ใช่ค่ะ
3: สองผู้มีอำนาจนี้ทั้งที่ดร.มหาเทียร์เนี่ยวางอันบาเนี่ยเป็นมือขวามาโดยตลอดก็หมายความว่าฉันวางมือทางการเมืองเมื่อไหร่ก็จะเป็นเธอนั่นแหละที่จะมาเป็นแทนฉันนะครับอันนี้เมื่อปี1997ประเทศไทยเราโฟลดเงินบาทแต่ทีนี้อันบาในฐานะรัฐมนตรีการคลังก็อยากจะโฟลดค่าเงินเดงกิจด้วยเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
3: ครับเพราะว่าวิธีคิดแบบนี้ในสมัยนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับที่ต้องคิดแบบนั้นก
1: ็
3: เพราะว่าไทยกับมาเลเซียเป็นคู่แข่งกันในทางการค้าก็คือใครส่งออกได้เยอะกว่าก็คนนั้นชนะสมัยนู้นนะครับแต่ทีนี้พอเราฟลดค่าเงินบาทลอยค่าเงินมันก็จะทำให้ค่าเงินบาทมันอ่อนลงการอ่อนลงของเงินบาทมันก็จะทำให้คนที่ถือดอลลาร์ถือเงินตราต่างๆอยู่ในมือที่ไม่ใช่เงินบาทเนี่ยนะครับมันซื้อสินค้าได้มากขึ้นแม้ว่าจะใช้1 ดอลลาร์เท่าเดิม
1: ค่ะใช่ค่ะ